0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลข

0: บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: พลตำรวจเอกสำราญเผยรู้ตัวกลุ่มคนร้ายป่วนใต้จ่อออกหมายจับเชื่อ3เหตุการณ์โยงกลุ่มเดียวกันปัดตอบคำถามตำแหน่งผบ.ตร.ตำรวจคนที่16มีอายุราชการถึง7ปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตำรวจเปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งล่าสุดเหตุการณ์ที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่รวมถึงเหตุคาร์บอมโรงพักเก่าที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและคนร้ายรอบยิงฐานพรานเสียชีวิต5คนที่ด่านระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชื่อว่า3เหตุการณ์3พื้นที่มีความเชื่อมโยงกันเนื่องจากกลุ่มคนร้ายต้องการให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งรัดและกำชับจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าโดยทราบตัวกลุ่มคนร้ายแล้วอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง3พื้นที่และมีบางส่วนที่ออกหมายจับไปแล้วถึงแม้วันนี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและประกาศว่าจะไล่ล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจนสุดล่าฟ้าเขียวแต่ตำรวจก็จะร่วมมือกับทหารส่วนการป้องกันหลังจากนี้ได้กำชับเรื่องของยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุเปลี่ยนยุทธวิธีอยู่ตลอดจนทำให้สามารถเข้าไปก่อเหตุในด่านตรวจทางทหารได้ซึ่งไม่ทราบว่าด่านตรวจทางทหารมีรูปแบบใดแต่องค์ประกอบของด่านมีอยู่5ส่วนจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคัดลายมือ
10: 9แต้มวันนี้มาแต่เช้าเลยนะ
11: ฉันจะมาคัดลายมือ
10: แหมเห็นพี่ก้อยเขาคัดลายมือวันก่อนเธอเลยอยากจะคัดบ้างใช่ไหม
12: อ
10: ื
12: มก็ดีนะก้าวแต้มจะได้มีสน
10: ทำไมคิดว่าก้าวแต้มจะไม่สน
12: ก็นั่งคัดลายมือต้องมีสมาธินะสิ
10: เพราะอะไรหรอ
12: เวลาคัดต้องระวังตั้งหลายอย่าง
10: เช่นอะไรบ้างล่ะ
12: ต้องเขียนให้ถูกเขียนให้อ่านง่ายมีช่องไฟวรรคตอนตัวอักษรเท่าๆกันเสมอกันวางพยัญชนะสระวรรณยุกต์ให้ถูกที่ตัวสะกดการันก็ต้องถูกด้วยลายมือก็ต้องสวยด้วย
10: ดูสิก้าวแต้มนั่งตัวตรงเชียวก้มหัวเล็กน้อยวางสมุดก็ตรงจับดินสอก็ถูกด้วย
12: เห็นหรือยังล่ะก้าวแต้มหายสนไปชั่วขณะได้ตลกดีนะถ้าฝึกคัดลายมือบ่อยๆจะทำให้เขียนหนังสือได้สวยใครๆก็ชอบคนที่มีลายมือสวย
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: บรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สิบแปดกรกฎาบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: จังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพ.ศ. 2571ถึง 2575 มุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2571ถึง 2575 ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนนำไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดในอนาคตโดยมีนางจีรนันท์สว่างดวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมและผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอเป้าหมายการพัฒนาภาคการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประเด็นและแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนตลอดจนสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงพ.ศ. 2571 ถึง 2575 พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำข้อเสนอแนะไปประกอบการปรับปรุงแผนให้ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนและเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะ5ปีข้างหน้าคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: นนทกกับนิ้วเพชรต่อซี่สีสวัสดิ์ฉันยังไม่เข้าใจเลยว่านนทกมาเกี่ยวกับทศกัณฐ์ได้ยังไงฉันก็อยากรู้ว่านิ้วเพชรนำภัยมาให้นนทกได้ยังไงด้วย
14: จ้าจ้าเล่าแล้วจ้าเมื่อเกิดความวุ่นวายขึ้นจากนิ้วเพชรของนนทกที่มีฤทธิ์ชี้ใครต่อใครให้ตายได้จนปั่นป่วนไปทั้งสวรรค์พระอินทร์จึงต้องไปทูลพระอิศวรขอให้พระนารายณ์มาปราบนนทกเพื่อไม่ให้เข็นฆ่าผู้อื่นต่อไปพระนารายณ์แปลงกายเป็นนางอัปสรทำมารยาล่อลวงให้นนทกหลงไหลยอมร่ายรำตามนางเมื่อรำถึงท่านาคาม้วนหางผู้รำจะต้องชี้ลงที่ขานนทกหลงกลชี้นิ้วเพชรที่ขาของตนเองตามท่ารำขาจึงหัก
13: โอ้ใช้อุบายให้เอาอาวุธของตัวเองทำร้ายตัวเอง
14: จากนั้นเมื่อนางอัปสรกลับร่างเป็นพระนารายณ์ทำให้นนทกรู้ความจริงและต่อว่าพระนารายณ์ว่าตนมีเพียงสองมือจะเอาชนะพระนารายณ์ที่มีสี่กรได้อย่างไรก่อนสังหารนนทกพระนารายณ์จึงท้าให้นนทกไปเกิดชาติใหม่มีทั้งฤทธิ์เดชอาวุธและมีมือมากกว่าชาตินี้ส่วนพระนารายณ์จะไปเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งมีแต่เพียงสองมือแล้วจะทำลายล้างนนทกให้สิ้นวงวานดังคำประพันธ์ว่าชาตินี้มึงมีแต่สองหัตถ์จงไปอุบัติเอาชาติใหม่ให้สิบเสียนสิบพักเกรียงไกรเคาะเหินเดินได้ในอัมพรมีมือ20ซ้ายขวา ถือคทาอาวุธธนูสอนกูจะเป็นมนุษย์แต่สองก่อนตามไปรานรอนชีวีเมื่อนนทกตายแล้วได้เกิดเป็นโอรสของนางรัชดากับเท้าลัสเตียนซึ่งครองเมืองลงกามีนามว่าทศกัณฐ์มี10เสียร20กอนตามคำของพระนารายณ์ส่วนพระนารายณ์ก็มาเกิดเป็นพระรามไงล่ะ
13: เรื่องรามเกียรติ์เนี่ยซับซ้อนจริงๆแค่ต้นกำเนิดของทศกัณฐ์ยังมีเรื่องราวมากถึงขนาดนี
15: ้แต่จะว่าไปเรื่องวุ่นๆทั้งหมดนี่มันก็เกิดจากเทวดาใจร้ายไปรังแกนนทกก่อนอยู่ดีแหละเห็นเขาเป็นแค่ยักษ์ล้างเท้าก็แกล้งเอาแกล้งเอา
13: แต่ถ้านนทกรู้จักให้อภัยก็ไม่เป็นเรื่องหรอกเขาแกล้งแค่ดึงผมแต่ไปเอาคืนด้วยการทำร้ายข้าฟันมันเกินไป
16: ก็พอกันทั้งคู่นั่นแหละทางที่ดีที่สุดก็คือเราควรมีเมตตาต่อกันและเคารพในสิทธิหน้าที่ของกันและกันสังคมจึงจะสงบสุขจ้ะ
13: แหมเริ่มจากอยากรู้เรื่องทศกัณฐ์มาจบเสียไกลเลย
16: แล้วสนุกไหมล่ะ
13: สนุกที่สุดอยากฟังอีก
16: ว้าวเรามากินกันเรื่องราวอีกอย่างเดินชมพักไปฟังไปกันดีกว่า
17: ต้องถามบอก
18: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูนและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
19: นี่เยอะต้นทุนสูงทำเกษตรคนเดียวก็ยิ่งเหนื่อยแต่รู้ไหมคะยังมีหน่วยงานของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรโดยส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรเพื่อรับการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนสนใจขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตรังโทรศัพท์075-211-840 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตรังพัฒนาเกษตรกรรมจัดการหนี้สินเกษตรกร
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.ตรังสร้างสรรค์สาระความรู้และบันเทิง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลก

สวมชีพถวายอาศิรวาทพระบาทไทยศูนย์รวมใจไทยประชาปกราศีเฉลิมพระชนมพรรษาราชาบดีคำรบดิถีทวีมงคลพระชนมวาน74พรรษาพัฒจรัสธานินครองแผ่นดินโดยธรรมนำสืบสารทะรักษาต่อยอดสืบทอดตระการพระภูบาลนฤบดินสืบสินไทยร้อยจำเรียงเสียงสังคีตประณีตพิรมดุริยประสมอุดมเพลงบรรเลงถวายกลั่นอศิรพศรจนากรองมาลัยร้อยดวงใจด้วยจงรักเทิดภักดีน้อมอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยถวยเทพไทยปวงเทวาจักราศีประธานพรบวรสวัสดิ์พิพัฒน์ทวีพระนฤบดีจักรีวงศ์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลก

อนันตเกียรติอนันตยศพระทศราชเฉลิมชาติเฉลิมชนมพันษาเฉลิมรัฐเฉลิมฉัตรขัตติยาเฉลิมล่าเฉลิมศักดิ์จักรีวงศ์พระปฐมบรมราชองการพระผ่านฟ้าทารักษาต่อยอดสืบทอดประสงค์จิตอาสาพระราชทานผสานทำรงเจตจำนงดำรงฉัตรรัฐสีมาน้อมอัญเชิญพระสยามเทวาธิราชอีกอำนาจพระไตรรัตน์สวัสดิรักษาสมเด็จพระบูรพกษัตริยาประธานพรองค์ราชามิ่งฟ้าไทยด้วยอำนาจสหัสนัยเทพไทยหนุนโปรดเกื้อกูลบุญสำราญอภิบาลสมัยจตุรพิธทพรดลมงคลชัยคุ้มพระไทยครองไอสวรรค์นิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลก

28กรกฎาคมเวียนบรรจบขอน้อมนบพระนฤบดินทร์ปิ่นอดิศรพร้อมมัญเชิญเทพไทยถวายพระพรพระมหาวชิราลงกรณ์มิ่งขวัญไทยขอไปผ่านจงนิราชคลาดแคล้วสิ้นพระสยามมินสุขสวัสดิ์นิรัติใสจตุรพิธตะปอนรนมงคลชัยน้อมเทิดไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สิบแปดกรกฎาบดินเฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: จังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังสร้างเซฟโซนที่ใจพัฒนาผู้ต้องขังด้วยหลักธรรมพระราชทานที่เรือนจำกลางเชียงใหม่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังขับเคลื่อนหลักธรรมพระราชทานภายใต้โครงการธรรมนาวาวังสร้างเซฟโซนที่ใจพัฒนาตนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและคุณธรรมผู้ต้องขังโดยมีผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธีสำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน240คนประกอบด้วยผู้ต้องขังที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ200คนและเจ้าหน้าที่เรือนจำ400คนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่23วัดป่าเนรมิตและคณะพระวิทยากรเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสร้างเซฟโซนที่ใจและพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนภายในกิจกรรมมีคณะพระวิทยากรนำโดยพระเทพเมธีวชิรดิโลกเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยบรรยายธรรมพระราชทานในหัวข้อยา2เม็ดวัคซีนใจพร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมและการฝึกสติเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนผ่านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ได้นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเกิดการพัฒนาจิตใจมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเมื่อพ้นโทษคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนอนุสาวรี
10: ย์เก่งวาดรูปสวยจังเอ๊อนุสาวรีย์เนี่ยชื่ออะไรนะนึกไม่ออก
11: เขาเรียกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจ้าเมื่อกี้ก้อยออกเสียงคำว่าอนุสาวรีย์ว่าไงนะ
10: อนุสาวรีย์ทำไมหรอก้อยออกเสียงผิดหรอคะ
11: คำเนี้ยเขียนออ่างนอหนูสระอุสอเสือสระอาวอแหวนรอเรือสระทีแล้วก็ยอยักษ์การันอ่านว่าอนุสาวรีย์จ้ะไม่ใช่อนุสาวรีย์เพื่อนที่เก่งหลายคนเขามักออกเสียงผิดแบบก้อยนี่แหละ
10: อนุสาวรีย์เนี่ยเขาสร้างไว้ทำไมเหรอ
12: เขาสร้างไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญจ้ะเช่นอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคำว่าอนุสาวรีย์อ่านว่าอนุสาวรีย์ไม่ใช่อนุสาวรีย์การใช้ภาษาไทยต้องระมัดระวังออกเสียงให้ถูกต้อง
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: มราชภัฏเชียงใหม่ผนึกกำลังราชภัฏภาคเหนือจัดงานวิจิตรภูษาภูมิปัญญาสร้างสรรค์แพร่พันธุ์ท้องถิ่นไทยยกระดับผ้าไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดงานวิจิตรภูษาภูมิปัญญาสร้างสรรค์แพร่พันธุ์ท้องถิ่นไทยแสดงถึงศักยภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมผลักดันการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG อันเป็นการขับเคลื่อนบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นผ่านการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณลานแกรนด์ฮอลล์3ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดร.ชาตรีมณีโกศลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะเจ้าภาพกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับภูมิปัญญาด้านสิ่งทอของท้องถิ่นภาคเหนือผ่านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่สร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั้งนี้ตลอดการจัดงานผู้เข้าชมจะได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งทอจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มจังหวัดภาคเหนือทั้ง8แห่งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติเวิร์กช็อปโดยผู้เชี่ยวชาญการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีและเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ตอนโรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลืองในกล้วยโรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลืองในกล้วยมักพบอาการของโรคในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นเริ่มแรกพบจุดเล็กสีเหลืองบนใบต่อมาจะเป็นแผลขีดสีเหลืองยาวขนานไปตามเส้นใบค่อยๆขยายใหญ่ตรงกลางของแผลจะแห้งเป็นสีน้ำตาลปนเทาแผลคล้ายรูปตามีวงสีเหลืองล้อมรอบหากอาการรุนแรงใบจะเหลืองขอบใบแห้งและฉีกขาดทำให้กล้วยมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่การออกดอกและผลไม่ปกติผลเล็กไม่สมบูรณ์และผลแก่ก่อนกำหนดสำหรับแนวทางในการป้องกันและกำจัด ให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอหากพบใบกล้วยมีอาการของโรคให้รีบตัดใบที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกแปลงปลูกและตัดแต่งใบกล้วยในแต่ละต้นหรือแต่ละกอไม่ให้แน่นเกินไปเพื่อลดความชื้นในกอกล้วยที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือการสะสมโรคจากนั้นให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชโครคลอราส 50% WP อัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารทีบูโคนาโซ 43% SC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารไดฟิโนโคนาโซ 25% EC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารแมนโคเซป 80% WP อัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรโดยเกษตรกรต้องพ่นให้ทั่วต้นที่เป็นโรคนอกจากนี้หากเกษตรกรต้องการปลูกกล้วยจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนและที่สำคัญต้องไม่นำหน่อพันธุ์จากต้นตอที่เป็นโรคไปปลูกให้เลือกใช้หน่อกล้วยที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรคและควรทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่อีกด้วยเกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรค Farmer Alert by Farm Radio เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้เตือน

ขายของโบราณเนี่ยก็หามั่นทันสมัยที่4ที่4นะขายได้มั้ย

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สิบแปดกรกฎาบดินเฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นบังหน้าประกอบธุรกิจตรวจเข้มเชิงลึกตั้งแต่1สิงหาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสร้างการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569จากการวิเคราะห์เชิงลึกทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ทำบัญชีรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีอย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตข้อมูลพฤติการเข้าข่ายน่าสงสัยเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นคนไทยหรือผู้เกี่ยวข้องหรือเอกสารหรือหลักฐานทางการเงินรวมถึงรายการเดินบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนและความสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่แจ้งไว้ทั้งนี้การพิจารณาจะดำเนินเป็นรายกรณีโดยยึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนยานพี่เก่งเนี่ยสงสัยมียานวิเศษนะศรีสวัสดิ์รู้ไปหมดทุกอย่างเลย
10: ไม่ใช่หรอกพี่เก่งขยันหาความรู้มากกว่าจ้ะ
11: ทำไมพี่เก่งมียานอวกาศหรอถึงได้เรียนเก่งนะ
10: ก็แค่นี้พูดอะไรแปลกๆวิเชียรมาศเขาบอกว่ามียานวิเศษคำนี้เขียนยอหญิงสละอานอนเนนแปลว่าความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษไม่ใช่ยานเขียนยอยักษ์สละอานอนหนูที่แปลว่าพาหนะ
11: ได้ยินเขาพูดว่ายานก็นึกว่าเป็นยานที่ใช้ยอยักษ์นะสิ
9: ยานที่แปลว่าความสามารถอย่างรู้เขียนยอหญิงสระอานอเนนไม่ใช่ยอยักษ์สระอานอหนู
10: ยานเขียนยอหญิงสระอานอเนนหมายถึงความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษเช่นเขาเดาข้อสอบได้ถูกอย่างกับมียานวิเศษ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินทร์ปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานลำไยบ้านถวายครั้งที่2อิ่มอร่อยกับลำไยคุณภาพช็อปสินค้าชุมชนชมงานครับพร้อมดนตรีโฟกซองสุดอบอุ่น1สิงหาคมนี้นายโกสินโปธิกรรมการหมู่บ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเที่ยวชมงานลำไยบ้านถวายครั้งที่2ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของบ้านถวายแหล่งหัตถกรรมชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมลิ้มรสลำไยคุณภาพส่งตรงจากสวนในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ณร้านค้าของดีครองบ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่รวบรวมทั้งของอร่อยงานคราฟต์และวิถีชุมชนไว้ในที่เดียวอาทิชิมลำไยสดและเมนูลำไยฟรีตลอดงานการประกวดสุดยอดลำไยบ้านถวายครั้งที่2เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไยกว่า11ซุ้มรวมถึงสินค้าและของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และงานสร้างสรรค์จากไม้ลำไยซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาของช่างฝีมือบ้านถวายนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้อิ่มอร่อยไปกับเมนูพื้นถิ่นและเมนูสร้างสรรค์จากลำไยพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีโฟกซองในบรรยากาศอบอุ่นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาเหมาะสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนและใช้เวลาร่วมกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมอุดหนุนผลผลิตจากเกษตรกรชิมของอร่อยช็อปสินค้าคุณภาพและสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนบ้านถวายในงานลำไยบ้านถวายครั้งที่2อีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้สู่ชุมชนพร้อมร่วมสนับสนุนผลผลิตลำไยคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ไปบ่ได
1: ้ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ค้น4จุดรวบ6สาวเวียดนามส่อยงแก๊งยัดยาไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกส่งญี่ปุ่นอ้างแค่มาทำงานเอนเตอร์เทนพลตำรวจโทสยามบุญสมผบชน.สั่งการให้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบชน.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนปูพรมตรวจค้นเป้าหมายรวม4จุดย่านบึงกุ่มบางกะปิรวบผู้ต้องหาชาวเวียดนามได้6รายจากการตรวจค้นสืบเนื่องจากกรณีผู้รับจ้างหิ้วพัสดุไปต่างประเทศพบสิ่งมีผิดสิ่งของผิดปกติในกระปุกมะขามเปียกจนนำไปสู่การตัดไฟแต่ต้นลมยึดยาไอซ์บริสุทธิ์ได้กว่า2กิโลกรัมและจับกลุ่มนายสมพงษ์ผู้ต้องหาซึ่งทำหน้าที่เปิดบัญชีม้าให้แฟนสาวชาวเวียดนามเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและจากการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย4จุดพบรายละเอียด 1-3 บ้านพักในพื้นที่เขตคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มบ้านพักในพื้นที่แขวงคลองจันเขตบางกะปิผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจุดที่4เป็นบ้านพักในพื้นที่แขวงคลองจันเขตบางกะปิพบกลุ่มหญิงสาวชาวเวียดนามมากบดานอยู่6คน1ในนั้นคือแฟนสาวของนายสมพงษ์จากการสืบสวนสอบถามอ้างว่าพวกตนมาทำงานที่ประเทศไทยโดยมีโมเดลลิ่งจัดหางานเอนเตอร์เทนให้ได้รับค่าจ้างครั้งละ700บาทจึงมาพักอาศัยรวมกันที่นี่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแต่ยอมรับว่าเสพยาเสพติดขบวนการนี้พยายามใช้ช่องทางบริการฝากหิ้วของตบตาเจ้าหน้าที่โดยนำยาเสพติดซุกซ่อนปะปนไปกับสินค้าเกษตรและอาหารแห้งขอเตือนประชาชนผู้รับจ้างหิ้วพัสดุไปต่างประเทศให้ตรวจสอบสิ่งของอย่างละเอียดหากพบความผิดปกติหรือมีน้ำหนักไม่ตรงจริงอย่ารับฝากเด็ดขาดและขอเตือนผู้ที่ยอมเปิดบัญชีม้าหรือให้เอกสารส่วนตัวแก่ผู้อื่นถือว่ามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งตำรวจจะกวาดล้างและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทุกรายจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: อ่างกะละมัง
10: วิเชียรมาศเคยได้ยินพี่ก้อยเขาท่องคำคล้องจองกอไก่ไหม
11: เคยจ้าแต่ฉันจำไม่ได้หรอก
10: ฉันชอบตอนสุดท้ายที่ว่าห้อยหีบใส่ผ้ารอจุฬาลอยคว้างอ้ออ่างขายถูกห่อนกฮูกตาโต
11: อ๋อนึกออกแล้วฉันก็ชอบตอนนี้เหมือนกัน
10: แล้วฉันก็ได้ยินพี่ก้อยถามพี่เก่งว่าอ่างกับกะละมังมันเหมือนกันหรือเปล่า
11: แล้วพี่เก่งตอบได้ไหมล่ะ
10: พี่เก่งเขาก็เก่งสมชื่ออธิบายให้พี่ก้อยฟังว่าอ่างเป็นภาชนะกลมปากผายก้นตื้นสำหรับใส่น้ำส่วนมากทำด้วยดินเคลือบบางทีเขาก็เอาไว้ปลูกบัวเหมือนอ่างบัวหน้าบ้านของเราไงล่ะส่วนกะละมังก็คล้ายๆอ่างนั่นแหละแต่มักทำด้วยโลหะเคลือบอย่างที่พี่เก่งใส่ข้าวให้เรากินไงกะละมังเขียนกอไก่สระอะลอลิงสระอะมอม้าไม้หันอากาศงองูกะละมังมักมีขนาดเล็กกว่าอ่าง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ติดการพนันนะเนี่ยเนี่ย
1: เหรออ
0: ุ้ยยังจะมาเหรออีกนี่ไม่ใช่ยักษ์ไฮโลนี่มันยักษ์ยอกเงินวัดนะเนี่ย

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สิบแปดกรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้า

0: ฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพ.ศ. 2571ถึง2575มุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนนำไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดในอนาคตโดยมีนางจีรนันท์สว่างดวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมและผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอเป้าหมายการพัฒนาภาคการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประเด็นและแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนตลอดจนสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2571ถึง2575พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำข้อเสนอแนะไปประกอบการปรับปรุงแผนให้ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนและเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะ5ปีข้างหน้าคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เอ้าน้องหนูครับมาปิดโทรทัศน์ของพี่ทำไมครับ
1: หนูไม่ชอบดูนักมวยเขาชกกันค่ะยิ่งคู่นี้ผู้บรรยายในทีวีเขาบอกว่าชกกันอย่างถึงพริกถึงขิงด้วยหนูว่าปิดทีวีดีกว่าค่ะ
0: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับอันนี้มันรายการมวยนะครับไม่ใช่รายการอาหารจะมาพริกมาขิงอะไรแถวนี
1: ้พี่ทินเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะถึงพริกถึงขิงใช้ในกรณีที่บุคคล2ฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดรุนแรงเหมือนอย่างเช่นที่ผู้บรรยายในทีวีเขาบอกว่านักมวยคู่นี้ชกกันอย่างถึงพริกถึงขิงบางครั้งก็อาจจะใช้ในกรณีที่บุคคล2ฝ่ายโต้เถียงกันด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเผ็ดร้อนก็ได้ค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่าถึงพริกถึงขิงน่าจะใช้เปรียบเทียบกับประเภทอาหารพวกเผ็ดๆร้อนๆอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้จริงๆแล้วสำนวนนี้ก็มีที่มาจากการปรุงอาหารค่ะเนื่องจากเครื่องปรุงอาหารไทยอาจจะใช้ทั้งพริกและขิงพริกมีรสเผ็ดขิงก็มีรสเผ็ดแล้วก็ร้อนดังนั้นอาหารที่ใส่ทั้งพริกทั้งขิงมากๆก็จะทั้งเผ็ดทั้งร้อนสำนวนนี้จึงใช้ในกรณีที่มีบุคคล2ฝ่ายโต้แย้งกันด้วยถ้อยคำรุนแรงเผ็ดร้อนหรือต่อสู้กันอย่างดุเดือดรุนแรงว่าถึงพริกถึงขิงเพราะว่าต่างก็เผ็ดร้อนด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
0: พี่นึกออกแล้วพี่เคยได้ยินสำนวนนี้ถึงพริกถึงขิงในการโต้วาที
1: ใช่แล้วค่ะถ้าทั้งสองฝ่ายที่จะมาโต้วาทีกันต่างก็ไม่มีใครยอมใครใช้ถ้อยคำรุนแรงเผ็ดร้อนแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าการโต้วาทีครั้งนั้นถึงพริกถึงขิงจริงๆค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับสำนวนถึงพริกถึงขิงใช้ในกรณีบุคคล2ฝ่ายโต้แย้งด้วยถ้อยคำรุนแรงเผ็ดร้อนหรือต่อสู้กันอย่างดุเดือดแรง
1: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นดูสารคดีกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะ

คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับวันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เอ่ยวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ครับวันเวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนี่ก็ใกล้จะสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับผมอีกรอบนึงแล้วนะครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้พักไป1ชั่วโมงก่อนหน้านี้เจอกันในสุขสราญบ้านเราวันนี้ได้ฟังเพลงกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับสาระต่างๆมากมายหลายเรื่องที่นำมาฝากกันครับส่วนเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของคนพิการที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับข่าวคราวเรื่องต่างๆความสำเร็จของคนพิการหรือจะเป็นเรื่องดีๆเรื่องอื่นๆสาระน่ารู้ต่างๆมากมายนะครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว 15:00 นแบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็AM 819 กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับเป็นความร่วมมือกันของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับนำเรื่องราวดีๆมาฝากกันและมอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลมาเป็นผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องราวสาระดีๆนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการไม่เฉพาะคนตาบอดเท่านั้นแต่คนพิการทุกประเภทก็จะได้รับรู้เรื่องราวแล้วก็ข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีงานสำคัญนะฮะที่เขาพูดถึงเรื่องของ Universal Design การที่จะทำให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เปิดรับคนทั้งมวลคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะคนพิการเด็กผู้สูงอายุหรือใครก็ตามก็สามารถที่จะถูกออกแบบให้มารองรับได้นะครับซึ่งจัดที่ Impact เมืองทองธานีฮ.9และฮ.10เมื่อศุกร์เสาร์ที่ผ่านมานะฮะก็คือเมื่อวานเนี่ยแล้วก็เมื่อวันซืน2วันนะครับมันทำให้มีเวทีทางวิชาการที่เกิดขึ้นเยอะนะครับหลายเรื่องแล้วก็ทำใหสังคมมันน่าอยู่ขึ้นครับหลายคนที่เวลาออกแบบแล้วไม่ได้นึกถึงคนทุกคนคนทุกกลุ่มก็จะสามารถที่จะนึกถึงคนทุกคนแล้วก็คนทุกกลุ่มได้นะครับไม่ใช่ว่าออกแบบมาเพื่อที่จะให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าคนทุกกลุ่มก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังปัจจุบันอย่างก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาผมเคยได้สัมภาษณ์น้องบิ๊กกฤตพงษ์เตชพลีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กฎหมายเป็นนิติกรของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้ไปสำรวจแผนที่นะครับที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับที่เขามีแผนที่เป็นอักษรเบรลให้หลังจากที่เกิดพวกคดีความอะไรต่างขึ้นมาคุณพิการก็ได้ฟ้องนะครับทางรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็เลยจัดทำแล้วก็ได้ไปสำรวจมาก็ยังคงพบว่ามีบางเรื่องที่จะต้องเพิ่มเติมนะครับแต่มีบางเรื่องเราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปรายการของเราก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยก็แล้วกันครับ
1: เคยมีคนพูดว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อได้ช่วยเหลือแบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ Music Inspires เราเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีช่วยทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและมีความสุขได้ด้วยเช่นกันแม้จะเป็นคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการมีเป้าหมายในการพัฒนา และส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีของคนพิการโดยไม่จำกัดเพศวัยและประเภทความพิการเรานำดนตรีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งในด้านความรู้และทักษะทางดนตรีตั้งแต่ระดับพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาในเรื่องของสมาธิจิตใจอารมณ์และทักษะทางสังคมครูสอนดนตรีของเราได้ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาอย่างเต็มที่มีความเอาใจใส่และเข้าใจในผู้ที่เข้ามาเรียนอย่างแท้จริง

0: ครื่องดนตรีและบทเพลงจะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการของคนพิการในทุกด้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแรงบันดาลใจมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆส่งมอบความรักความสุขและพลังใจให้กับผู้คนในสังคมดังเช่นการนำเสนอผลงานเพลงและความสามารถด้านดนตรีของกลุ่มคนพิการในนาม Human Station นับตั้งแต่ซีซั่นแรกจนมาถึงปัจจุบันนอกจากนั้นแล้ว Music Inspires ยังได้ส่งเสริมและสร้างอาชีพทางด้านดนตรีของคนพิการโดยการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อให้บริการด้านดนตรีอาทิงานบันทึกเสียงผลิตเพลงรวมทั้งบริการห้องซ้อมดนตรีการรับงานแสดงดนตรีบริการเครื่องเสียงนอกสถานที่อีกด้วยแม้เสียงดนตรีจะมีแค่7ตัวโน้ตแต่7ตัวโน้ตนั้นก็ไม่เคยเป็นข้อจำกัดในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีและบทเพลงต่างๆของนักดนตรีและศิลปินเลยเช่นเดียวกับที่เรา Music Inspires มองว่าความพิการก็เป็นอีกหนึ่งสีสันและท่วงทำนองที่มีความไพเราะงดงามแตกต่างกันออกไปและยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างฝันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเพื่อส่งผ่านแรงบันดาลใจจากเสียงดนตรีร่วมสร้างความสุขให้กับสังคมไทยเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.nmad2006.org หรือ Facebook www.facebook.com/เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
1: ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันถ้าเราพูดถึงความเท่าเทียมมันก็มีหลายมิตินะครับแต่ว่าความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการถ้าเราพูดเนี่ยมันเราไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดถึงคนพิการอย่างเดียวเราอาจจะพูดถึงเรื่องของสังคมที่ทุกคนอยู่ได้แล้วก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับในที่นี้ถ้าเป็นคนที่ไม่พิการทั่วไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงได้อยู่แล้วแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นคนพิการมันก็มีหลายมิติวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยู่กับเรียกว่าเป็นคนตาบอดทำงานอยู่ในวงการของเทคโนโลยีนะครับคนตาบอดกับเทคโนโลยีหลายคนที่ถ้ามองเผินๆแล้วไม่ได้ทราบข้อมูลมาก่อนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องห่างไกลแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้ห่างไกลเลยนะครับแล้วก็คนตาบอดทำยังไงให้ไปอยู่ในวงการเทคโนโลยีนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ทำให้คนอื่นใช้อุปกรณ์ไอทีร่วมกับเราได้นะครับวันนี้คุณพีทอิสวัตบัลลวนิชนะครับจะมาคุยกับเราในรายการของเราในวันนี้สวัสดีครับพีทครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีทอิสวัตบัลลวนิชนะครับผม
1: ครับแนะนำตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราที่ผมเกริ่นไปเรื่องของการเข้าถึงแน่นอนว่าเรื่องการเข้าถึงต่างๆเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆเนี่ยมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยด้วยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่ในหน่วยงานไหนครับ
2: ปัจจุบันเป็นตำแหน่งนะครับเป็นผู้ช่วยนักวิจัยอยู่ที่ทางสวทช.ครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการและผู้สูงอายุครับ
1: งานน่าจะหนักน่าดูใช่ไหมครับ
2: งานก็สนุกดีครับ
1: ครับแต่ละวันมันมีอะไรมาให้เราได้ท้าทายกับงานบ้างหรือว่างานแต่ละจ็อบงานแต่ละเรื่องมันกว่าจะผ่านไปนานไหมอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะคุยกันไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับพีทเป็นคนที่เดิมแล้วเนี่ยก็มองเห็นปกติเหมือนคนทั่วไปที่เขามองเห็นกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนปกติเนาะก็คือเป็นคนมองเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีปัญหาด้านสายตาเมื่อตอนอายุ15นะครับทำให้ก็ตาบอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับตอนอายุ16ครับ
1: อ๋อคงไม่ต้องรื้อนะฮะว่าโดนอะไรมาหรืออะไรยังไงเอาเป็นว่าเราสูญเสีย ตาไปแล้วแต่เราไม่ได้สูญเสียในความรับรู้หรือว่าสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้า16นี่ก็ไม่ใช่อายุน้อยแล้วก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นตอนนั้นนะครับถามความรู้สึกหน่อยว่าเมื่อเรารู้ตัวเองว่าเรามีความรู้สึกว่าต่อไปเราน่าจะอยู่อย่างนี้แหละน่าจะมองไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
2: คืออันนี้เราก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาเมื่อสักประมาณ15ปีที่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องที่คนตาบอดหรือว่าคนทั่วไปในสังคมเนี่ยเรายังมีความห่างไกลกันมากเรื่องของความเท่าเทียมกันเนาะเพราะว่าในบริบทของคนตาบอดเนี่ยเราไม่ในสังคมในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยที่ผมอยู่เนาะเราก็ไม่เคยรู้จักคนตาบอดมาเลยเราก็ไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วคนตาบอดเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้แค่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือภาพจำของเราณตอนนั้นเมื่อเราตาบอดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนขายลอตเตอรี่เนาะอาจจะเป็นนักร้องนักดนตรีอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะหดหู่เนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเมื่อเราตาบอดอ่ะเราสามารถที่จะใช้ศักยภาพเราอ่ะทำในสิ่งต่างๆได้ที่แบบคนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นั่นคือความรู้สึกเราณเวลานั้นซึ่งก็ผ่านไปแล้วประมาณ15ปีนะครับหลายคนนับนิ้วนะนับอายุก็รู้เลยว่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับอาพีททีนี้เราก้าวเข้าสู่ไอทียังไงแน่นอนว่าเมื่อเราตาบอดแล้วเราจะต้องฟื้นฟูตัวเองเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้ต่อไปนะครับเราคือก่อนหน้านั้นอ่ะเรามีความสนใจเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆอยู่ก่อนไหมครับ
2: คือต้องย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กตั้งแต่ช่วงที่จำความได้เลยก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมมากตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็คือเราก็มีความสนใจชอบเล่นเกมชอบอะไรเหมือนเด็กทั่วไปเนาะทีเนี้ยแต่ว่าความสนใจด้านของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ยังไม่สนใจเราก็ยังไม่ได้แบบชอบอะไรมากเพราะว่าเราแค่เป็นเด็กชอบเล่นเกม1คนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยเมื่ออายุ16เนาะที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้เนี่ยครับเราได้ไปเจอคอมพิวเตอร์ของคนตาบอดณตอนนั้นเนี่ยก็เข้าไปในโรงเรียนก็ยังไม่ทราบนะว่าแบบเป็นอะไรยังไงพอเราเจอคอมพิวเตอร์เอ้ยทำไมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันพูดได้คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้วคนตาบอดสามารถที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ท่องโลกอินเทอร์เน็ตท่องโลกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยทำให้ผมรู้สึกแบบประทับใจนะแล้วก็อึ้งไปเลยนะช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้จักกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้มีครูที่โรงเรียนนะครับได้สอนใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็รู้สึกชอบนะครับเพราะว่าคือตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยได้คอนเนคกับผู้อื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเปิดโลกแห่งจินตนาการเราทุกอย่างเราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์นะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้นับตอนนั้นนะครับทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าชอบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วคิดว่าเกมที่เราชอบตอนเด็กๆ เด็กกว่านี้มันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราเข้ามาทำงานเรื่องของไอทีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการวิจัยอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับ
2: อันนี้คาดว่าก็น่าจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบไม่มากก็น้อยเหมือนกันครับเพราะว่าพอรู้สึกว่าการที่เราเล่นเกมการที่เราได้เห็นอะไรมาก่อนอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะเป็นส่วนเสริมในการแบบทำให้เราเป็นทุกวันนี้นะมันอาจจะเสริมเรื่องของจินตนาการหรือว่าเรื่องของแนวคิดอะไรต่างๆนานาที่แบบให้เราเนี่ยมีแนวคิดเป็นเชิงตรรกะที่ดีอะไรอย่างนี้ครับ
1: แสดงว่าก่อนหน้าตาบอดเนี่ยเราอาจจะมีพื้นฐานเรื่องของคอมพิวเตอร์มาแล้วบ้างด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็มีบ้างเล็กน้อยครับใช้คำว่าเล็กน้อยก็คือไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าแบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่สามารถที่จะเขียนโค้ดเขียนอะไรได้แต่ก็สามารถที่จะทำเรื่องง่ายๆได้เช่นแบบติดตั้งโปรแกรมติดแต่ว่าโปรแกรมที่ติดตั้งก็คือเป็นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำพวกนี้ได้บ้าง
1: แสดงว่ามันเหมือนกับประมาณว่าจะเริ่มด้วยศูนย์จะศูนย์ก็ไม่ใช่แต่ก็เหมือนนับสิบแล้วกันเนาะอย่าว่านับหนึ่งเลยเพราะเราก็มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนที่ผมทราบข้อมูลมาว่าพีทเนี่ยช่วงที่หันมาสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วคนตาบอดรู้แล้วว่าคนตาบอดเขาเล่นคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็มันสามารถนำพาเราไปโลกอีกโลกหนึ่งเลยเนี่ยอีกใบหนึ่งเลยเนี่ยที่เราสามารถท่องโลกคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรได้เนี่ยนะครับ ได้เคยมีการเข้าไปแข่งขันจนได้รางวัลด้วยอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราได้ทำงานด้านนี
2: ้ใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นช่วงประมาณมัธยม6นะครับตอนนั้นมีงานแข่งขันการประกวดเว็บไซต์นะครับทีเนี้ยตัวเราก็ยังไม่ทราบว่าเว็บไซต์เนี่ยมันทำยังไงเพราะเราก็เป็นแค่ผู้ใช้งานแล้วเราก็เข้าไปท่องเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็มีทางคุณครูที่โรงเรียน2คนตาบอดเนี่ยครับก็มาถามว่าสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้เราก็ลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครูเขาก็มีการเทรนเนาะเทรนเราประมาณสัก1เดือนนะครับก่อนการแข่งขันนะอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นเนี่ยพอได้เรียนรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์มันเป็นอะไรที่เปิดโลกผมมากเลยเนาะเราสามารถที่จะทำเว็บไซต์สามารถที่จะนำข้อมูลหรือว่านำจินตนาการของเราเนี่ยใส่ลงไปเพื่อที่จะสร้างเป็นเว็บไซต์ได้ตอนนั้นก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้มีความชอบในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จนแข่งขันแล้วได้รางวัลจำได้ไหมครับรางวัลแรกที่เราได้หลังจากที่ครูเทรนมาประมาณเดือนนึงแล้วเนี่ยมันเป็นรางวัลอะไรตอนนั้น
2: เป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศครับ
1: โอ้ใช้เวลาแค่2ปีกว่าเองเนาะจากที่เรา16เนี่ยพอมาม6เนี่ยก็ประมาณ18อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็สามารถที่จะคว้ารางวัลตรงเนี้ยมาได้มันน่าจะเป็นใบเบิกทางให้เราได้เล่าต่อมาข้ามมาจากการเรียนในมหาวิทยาลัยก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเราได้เรียนตามปกติตามหลักสูตรเหมือนคนอื่นๆเขาแล้วก็เรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนนะครับจบก่อนทำงานเข้ามาในสวทช.โอ้ยใครเข้ามาที่นี่มันก็ต้องมีงานมีภูมิรู้เฉพาะทางอยู่แล้วเนี่ยเราเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าโอเคทางสวทช.เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการพัฒนาศักยภาพงานเรื่องของเทคโนโลยีผู้พิการและผู้สูงอายุแล้วด้วยนะครับพีทเข้ามาได้ยังไงแล้วทุกวันนี้เรามีหน้าที่อะไรบ้างครับ
2: นับย้อนไปเมื่อสักประมาณเกือบ10ปีแล้วเนาะเกือบ10ปีที่แล้วที่ตอนนั้นเนี่ยผมก็เรียนอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยแล้วทีเนี้ยครับก็เราก็ต้องทำเรื่องของสหกิจเนาะสหกิจหลักช่วงนั้นนี่ก็คิดอยู่ว่าเราจะทำที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายๆหน่วยงานเลยที่เราก็คิดอยู่ในใจเนาะเราก็คิดอยู่ในใจประมาณ 2-3 ที่แล้วเราก็เลยไปปรึกษาให้กับทางพี่ที่รู้จักนะครับพี่ที่รู้จักเขาก็บอกว่าจริงๆสิ่งที่เราอยากจะไปทำเนี่ยหรือว่าไปสาขาเนี่ยมันดีนะครับแต่ว่าแกบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยนำความรู้ความสามารถที่มีนะตอนนั้นเนี่ยนะครับไปทำอะไรก็ตามที่มันทำให้แบบเราสามารถใช้ศักยภาพเราได้เต็มที่แล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วยพี่คนนั้นก็เลยแนะนำว่าเออเนี่ยลองมาทำสายกิจที่สวทช.ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ได้มีการคอนแทคกับทางสวทช.แล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการพรีเทสอะไรเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ได้มาสายกิจที่สวทช.หลังจากนั้นก็เมื่อสายกิจเสร็จก็พี่ที่สวทช.ก็เหมือนกับน่าจะเห็นแววอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเมื่อเรียนจบก็เลยได้ออฟเฟอร์จากสวทช.มาได้ทำต่อที่นั่นเลย
1: ก็เลยอยู่ที่นั่นตลอดจนถึงวันนี้เลยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ปัจจุบันหน้าที่หลักของเราทำอะไรบ้างครับ
2: หน้าที่หลักของผมเนี่ยนะตอนนี้ก็คือโดยตำแหน่งก็คือผู้ช่วยนักวิจัยนะครับซึ่งก็จะทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยนี่แหละครับแต่ว่างานหลักที่เป็นงานประจำเลยเนี่ยครับที่เป็นอันนี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนานาเลยเนี่ยครับก็คือทางทีมเราก็จะมีโปรเจกต์นะครับทางสวทช.เราทำงานแบบโปรเจกต์เบสเนาะก็คือมีโปรเจกต์ไหนมาเราก็จะทำโปรเจกต์ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็จะมีการทำนะครับทำของตัวระบบตรวจสอบเว็บไซต์นะครับที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตัวนี้เนี่ยตัวผมก็ได้มีการทำงานร่วมกับทีมงานอีก 2-3 คนนะครับในการพัฒนาตัวระบบตัวนี้มานะครับระบบตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่เมื่อเราเนี่ยเอา URL หรือว่าเอาที่อยู่เว็บไซต์เนี่ยมาแปะกับตัวระบบเนี่ยเราก็ระบบตัวนี้ก็ทำการเข้าไปเกาะเว็บไซต์แล้วก็ไปตรวจสอบเลยครับว่าตัวเว็บไซต์ตัวนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างที่ถ้าสมมติว่าคนพิการเข้าไปใช้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ครับก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เราทำเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ อันนี้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมอธิบายชัดๆง่ายๆเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็ถ้าสนใจก็ไปปรึกษาทางสวทช.ได้หมายความว่าถ้าหน่วยงานองค์กรบริษัทห้างร้านเอกชนหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐก็ตามมีเว็บไซต์อันนึงซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วรู้ได้อย่างไรว่าคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้นะโดยเฉพาะคนตาบอดเข้าถึงได้อย่างไรตรงเนี้ยทางสวทช.ก็มีหน้าที่โดยตรงซึ่งพีทก็จะมีโปรเจกต์อะไรเหล่านี้เข้ามาบ่อยๆถ้าสนใจทำยังไงครับ
2: ถ้าสนใจก็เบื้องต้นนี้แหละครับก็ลองไปนำเว็บไซต์ของท่านเองเนี่ยครับไปตรวจสอบนะครับที่ URL นะครับตัวนี้เป็นระบบนะครับชื่อ URL ว่า webcheck ครับ webcheck webcheck นะครับ .aaa ครับ a 3ตัวแล้วก็ .in.th ครับแล้วก็จะมีตัวระบบตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเอา URL ที่เราต้องการนะครับไปตรวจสอบได้อาจจะเป็นเว็บของเราเองหรือเว็บอะไรที่เราสนใจนะครับเราก็ลองไปตรวจสอบดูแล้วก็ระบบตัวนี้ก็จะรีพอร์ตออกมานะครับว่าเว็บตัวนี้มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่เราควรจะแก้ไขนะครับ
1: เขาแสดงผลอะไรออกมาได้บ้างครับที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจเลยครับ
2: ก็อย่างอันนี้ก็ต้องเป็นแบบว่าถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะดูได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าใจได้ยากเนาะเพราะว่าตัวการมันเป็นระดับเรื่องของการนักพัฒนาเนาะก็คือถ้าคนทั่วไปเห็นปุ๊บเราก็สามารถเห็นตัวเลขเนี่ยครับว่าเว็บไซต์ที่เรานำไปตรวจสอบเนี่ยมีข้อผิดพลาดเท่าไหร่นะครับถ้าเราเป็นอาจจะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์หรือว่าเป็นทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็สามารถนำไปคุยหรือว่านำไปคอนแทคกับทางนักพัฒนาให้ปรุงแก้ไขตามรีพอร์ตตัวที่ออกมาได้เลยอย่างเงี้ยครับ
1: ล่าสุดไปเจอในสังคมออนไลน์ก็เห็นว่ามีคนเข้าไปขอบคุณพีทในFacebook ด้วยถึงการที่จะไปคุยกับนักพัฒนาเรื่องอะไรนะครับที่เหมือนกับประมาณว่าใช้แล้วมันน่าจะใช้ยากเขาทำออกมาแล้วมันใช้ยากแล้วพอพีทไปคุยแล้วก็สามารถที่จะเขาก็พัฒนาจนให้คนตาบอดสามารถที่จะใช้ได้ในการเป็นพวกสกรีนรีดเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างไหมครับก่อนหน้านี
2: ้ก็เกิดปัญหาในการใช้งานเรื่องของแอปพลิเคชันชื่อว่าแอปไทยสุขครับแอปไทยสุขเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยทีมจากสวทช.เหมือนกันนะครับก็เป็นแอปตัวนี้ก็จะเป็นแอปที่แบบว่าดูแลเรื่องของสุขภาพเนาะก็จะมีการนับก้าวแล้วก็นับก้าวเดินนะแล้วก็มีการให้คะแนนของเราอะไรอย่างเงี้ยครับการทานผักการคำนวณแคลอรี่การชาเลนจ์กันระหว่างทีมระหว่างหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ทีเนี้ยทางทราบว่าทางวิทยาลัยราชสุดาเนาะก็ได้ทำการใช้นะครับแอปไทยสุขตัวเนี้ยเพื่อมีการชาเลนจ์กันเพื่ออาจจะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพของคนในหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้นะครับทางอาจารย์อิศวราก็
1: เข้าไม่ถึง
2: ก็มีปัญหาเข้าไม่ถึงใช่ครับเข้าไม่ถึงก็เลยลองตอนแรกก็เลยไปลองเข้าไปดูในตัว App Store นะครับแล้ว App Store เนี่ยทางก็เห็นชื่อนักพัฒนาจากทีมสวทช.แล้วก็ทราบว่ามีน้องตาบอดที่รู้จักอยู่ทีมสวทช.ก็เลยคอนแทคมาหาว่าเออรบกวนช่วยไปคุยกับทีมพัฒนาแอปพลิเคชันไทยสุขให้หน่อยนะครับตัวผมก็เลยโอเคได้เลยก็คือลองไปคุยดูแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ไปทำความเข้าใจเนาะแล้วก็ไปอธิบายให้กับทางนักพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าใจว่าทำไมมันถึงเข้าไม่ถึงแล้วก็เราจะแก้ปัญหาแก้ไขพวกที่สกรีนเรื่องไม่อ่านหรือว่ามันอาจจะแตะแล้วมันไม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงแล้วก็สุดท้ายก็นักพัฒนาก็เข้าใจนะครับแล้วก็ได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันจนล่าสุดก็ทางอาจารย์อิศวราก็แจ้งมาว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่คือส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีเวลาเราคงจะได้คุยกันอีกหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าวันนี้เวลาเราน้อยนะครับก่อนจบลงไปพีทฝากไปถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์แล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆที่มีเว็บไซต์อยากจะให้เห็นความสำคัญของการที่จะให้คนทุกกลุ่มสามารถที่จะเข้าไปใช้ด้วยกันได้อันนี้อยากจะฝากอะไรไหมครับ
2: ตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนพิการคนหนึ่งที่ทำงานด้านนี้มานานพอสมควรเนาะคือผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมองว่าการที่เราทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าถึงได้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเนาะเพียงแค่เรื่องของการเอาใจใส่นะครับในการ ทำแอปพลิเคชันหนึ่งแอปนะครับขึ้นมาแล้วลองไปอ่านเราอาจจะลองไปศึกษาเรื่องของมาตรฐานเช่นมาตรฐาน WCAG นะครับในการออกแบบหรือว่าพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ให้เข้าถึงได้ผมเนี่ยยังเชื่อนะว่าการทำให้สังคมเราน่าอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพวกนี้ได้นะครับคือตัวผมเชื่อว่าการที่ท่านเนี่ยไปอาจจะไปทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาเงินให้คนอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ช่วยเหลือเป็นระยะสั้นๆหรือว่าเป็นไม่ยั่งยืนเนาะแต่ว่าการที่ทุกท่านเนี่ยให้ความรู้กับคนพิการหรือว่ากับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถช่วยเขาได้อย่างถาวรและยั่งยืนมากกว่าอย่างนี้ครับ
1: ครับวันนี้ทางรายการขอบคุณพีชอิสวัตมากๆนะครับที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเพราะว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันก็เข้าใจยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเห็นหรือนึกถึงคนอื่นๆที่อาจจะมีความบกพร่องมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำยังไงเขาเหล่านั้นถึงจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันได้เนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับโอกาสหน้านะครับมีประเด็นอะไรหรือว่ามีอัปเดตเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่จะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนเราก็จะได้มาคุยกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพีทมากๆเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

ผมมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับผมมีโอกาสได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรสมกลางนะครับร่วมกับทางคณะกรรมการบริหารแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในเครือของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะไปพูดคุยแล้วก็หาทางออกในการส่งเสริมแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับประเด็นที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้นำเสนอมีทั้งหมด5ประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกคือการสร้างสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับอย่างสะดวกประเด็นที่2คือสวัสดิการเบี้ยความพิการ 1,000 บาททั่วหน้านะครับประเด็นที่3การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการการประกอบอาชีพและการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการประเด็นที่4ก็คือการเร่งปรับปรุงและการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับที่ก็กำลังมีการร่างแล้วก็ปรับปรุงกันตอนนี้ส่วนประเด็นสุดท้ายคือการเสริมพลังกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งก็เป็นกองทุนเดียวและกองทุนสำคัญที่คนพิการสามารถนำเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาได้นะครับพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตมาดูทีละประเด็นนะครับการสร้างสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยสะดวก เรื่องนี้นะครับทำไมจึงต้องแก้ปัญหานี้อันนี้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะเรียนโดยสรุปกับท่านรัฐมนตรีไปว่าประเด็นสำคัญคือการผลิตและการให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านสายด่วน1414 plus แล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยนะครับ TAB to read ของมูลนิธิคนตาบอดไทยนั้นก่อนหน้านั้นเราอาจจะเคยได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นแต่เราไม่เคยได้รับงบประมาณจากการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเลยนะครับซึ่งคือทุกวันเนี่ยการให้บริการนี้ยังคงให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อไหร่ที่เราหยุดให้บริการเพราะขาดงบประมาณคนตาบอดเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของการดอกแบบแล้วก็พัฒนาสภาพแวดล้อมนะครับของโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่แล้วก็ระบบการคมนาคมอันนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักการหรือว่าการบริการแบบสากลนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะรับความร่วมมือแล้วก็มันเป็นไปด้วยดีแหละแต่ว่าอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีได้เร่งรัดแล้วก็ช่วยนะครับให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้ประสานไปยังทางกระทรวง DE นะครับให้ดูแลเรื่องของการเข้าถึงหรือว่าการยืนยันตัวตนนะฮะการสแกนหน้ากับธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องให้คนพิการได้ลำบากมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้คุยกับท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีรับเรื่องไว้นะครับแล้วก็ท่านน่ารักมากเลยบอกว่าหลายประเด็นหลายเรื่องสามารถทำได้ทันทีอันเนี้ยก็เป็นกำลังใจให้กับคนพิการมากเลยนอกจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วมีผู้บริหารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมารับเรื่องด้วยมาพูดคุยมาร่วมกันหาทางออกด้วยนะครับนำโดยท่านสนธยาบุญยภูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับประเด็นต่อมาก็คือสวัสดิการเบี้ยความพิการ 1,000 บาททั่วหน้านะครับทำไมถึงเราต้องเสนอเรื่องนี้ไปเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณพิการนั้นได้800บาทแต่ว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบนะครับเมื่อวันอังคารที่28เมษายน2563นะครับมติที่บอกว่าให้มีการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนให้เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั่วหน้าตอนนี้คนพิการมี3กลุ่มด้วยกันนะครับ
คือกลุ่มที่ปรับไปแล้วมี2กลุ่มก็คือเด็กอายุ18ตั้งแต่0ถึง18ปีบริบูรณ์เนี่ยถ้าพบความพิการแล้วไปขึ้นทะเบียนได้เบี้ยความพิการก็จะได้ 1,000 บาทอีกกลุ่มนึงคือคนพิการที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจาก800ที่โอนเข้าบัญชีอีก200ก็จะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอันเนี้ยก็ท่านรัฐมนตรีเองท่านบอกว่ากำลังเสนอกำลังคุยกันนะครับแล้วก็มีการประชุมทางคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติไปแล้วด้วยเมื่อสักเดือนที่ผ่านมานะครับส่วนการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการนะครับการประกอบอาชีพและการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการเรื่องนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็เคยได้มีมติหลายครั้งให้หน่วยงานของรัฐนะครับจ้างคนพิการให้ครบนะฮะตามอัตราส่วนของกฎหมายที่กำหนดโดยปัจจุบันเนี่ยมีเพียงแค่3กระทรวงเท่านั้นที่มีการจ้างงานคนพิการได้ครบนะครับก็มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้แน่นอนเขาดูแลคนพิการโดยตรงก็รู้กฎหมายเป็นอย่างดีนะครับกระทรวงแรงงานอันนี้ก็เขาก็คุยเรื่องการจ้างงานอยู่แล้วก็อีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่ามีปรากฏนะครับว่ายังมีหน่วยงานของรัฐอีกหลายหน่วยงานที่ยังไม่ได้จ้างงานคนพิการนะครับอัตราส่วนการจ้างงานคนพิการก็หมายความว่าถ้าที่ไหนมีคนที่ไม่พิการนะฮะทำงานอยู่100คนคุณจะต้องจ้างคนพิการเข้าทำงานด้วย1คนนะครับหน่วยงานเอกชนเขามีการจ้างงานไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันต่อแล้วก็กระทรวงแรงงานเองก็ได้มีการรณรงค์ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเองก็ได้รวบรวมแล้วก็รายงานเข้าสู่ทางคณะรัฐมนตรีอยู่ตลอดเลยนะครับส่วนอีก2ประเด็นก็เป็นเรื่องของการเร่งรัดให้มีการประกาศใช้หรือใช้อย่างจริงจังนะครับกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็อีกประเด็นสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการมาเสริมพลังกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถมีประสิทธิภาพแล้วก็ปรับอย่างไรก็ได้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับคนพิการนะครับนี่คือ5ประเด็นที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมและทีมงานได้ไปคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรโสมกลางท่านรับปากนะครับว่าจะดูแลคนพิการทั้งประเทศโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับพูดถึงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเขาเปิดตัวพม.แคร์นะครับยื่นขอสวัสดิการผ่านมือถือนะครับรู้ผลเร็วอันนี้ก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรสมกลางก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้นำเรื่องของระบบดิจิทัลเนี่ยเข้ามาใช้ในการบริหารงานของกระทรวงแล้วก็หน่วยงานภายใต้กระทรวงพม.นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเปิดตัวระบบพม.แคร์แพลตฟอร์มดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิสวัสดิการสังคมผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตัวเองติดตามผลการพิจารณาแบบออนไลน์อันนี้เขาตั้งเป้าว่าจะลดปัญหาผู้มีสิทธิ์นะครับที่จะที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันการรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็บอกว่าระบบพม.แคร์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐโดยเชื่อมโยงกับระบบที่ทางพม.ได้จัดตั้งขึ้นนะครับซึ่งเป็นการเชื่อมโยงนะฮะกับแอปพลิเคชันไทย ID แล้วก็ทางรัฐนี่แหละนะครับซึ่งถือว่าทุกคนเข้าถึงอยู่แล้วการตรวจสอบสิทธิและคัดกรองผู้ขอรับการช่วยเหลือเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นลดขั้นตอนการทำงานแล้วก็ส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับในระยะแรกเนี่ยระบบเองก็จะเปิดให้ประชาชนยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่าน e-service
นะครับบนสมาร์ทโฟนครอบคลุมสวัสดิการ6ประเภทนะครับก็คือเงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งนะครับรวมถึงเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากด้วยโดยนำร่องใน9จังหวัดครับคือนครราชสีมาหนองคายเชียงใหม่เชียงรายแพร่กาญจนบุรีสมุทรปราการสงขลาและพัทลุงครับส่วนประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอันนี้กระทรวงพม.ก็ยังคงเปิดให้ยื่นคำขอผ่านช่องทางเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงนะครับท่านกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงพม.

0: อ้วนนะครับกระทรวงพม.ย้ำนะครับว่าระบบพม.แคร์เนี่ยเป็นก้าวสำคัญของเรื่องของระบบดิจิทัลเอามาใช้ในภาครัฐเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ง่ายขึ้นลดความเหลื่อมล้ำและสร้างหลักประกันทางสังคมอย่างยั่งยืนนะครับคนมีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นคนที่ไม่มีสิทธิ์หรือว่าคนที่มีสิทธิ์แล้วต้องไม่รับซ้ำซ้อนนะครับทางกระทรวงโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับก็ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำมากขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนด้วยการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีงานทำมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพนะครับผลการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการในช่วงปี2565ถึง2569ช่วงครึ่งปีแรกพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มเลือกวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ความสำคัญไปที่การจ้างงานคนพิการตามมาตรา33เป็นลำดับแรกรองลงมาคือส่งเสริมสิทธิตามมาตรา35และเลือกวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34เป็นลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งอัตราการจ้างงานคนพิการในภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอย่างสม่ำเสมอไปจนถึงการจ้างเกิน 100% นะครับสำหรับปี2569นะครับคุณผู้ฟังสถานประกอบการจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 95.33 ข้อมูลณวันที่3กรกฎาคมนะครับทั้งนี้กระทรวงพม.ก็ได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้งติดตามและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบถ้วนได้นะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐนั้นในช่วงปี2565ถึง2569สถิติเนี่ยก็พบว่าการจ้างงานคนพิการเนี่ยในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปีนี้นะครับหน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 23.92 ข้อมูลวันที่3กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการติดตามเพื่อให้หน่วยงานของรัฐยื่นรายงานผลการจ้างงานคนพิการโดยคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาคเอกชนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างงานในภาคเอกชนของคนพิการหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับเสียงจากคนตาบอดไทยในวันนี้เรื่องราวสาระหลากหลายที่นำมาฝากกันก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากๆเลยทีเดียวครับแล้วก็หน่วยงานองค์การระดับชาติของคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการประเภทไหนต้องการที่จะให้รายการได้ช่วยประชาสัมพันธ์ก็ส่งข่าวมาได้นะครับติดต่อเข้ามาที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพถ้าจันทร์ถึงศุกร์ก็สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่02-246-3835 02-246-3835หรือเข้าไปในเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วฝากข้อความไว้ในอินบ็อกซ์นะครับของเพจสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอันนี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารต่าง
1: ๆอ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
3: สน ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย

0: สนอข่าว
1: เปิดโปงเครือข่ายจ็อบเปอร์ใช้ร้านทำเล็บบางหน้ารอบขนน้ำมันหาย 800,000 ลิตรนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หัวหน้าทีมสุดซอยเปิดเผยว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ทีมสุดซอยบูรณาการทำงานร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าตรวจสอบและปราบปรามขบวนการกักตุนและลักลอบขนน้ำมันออกนอกระบบหลังพบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติในช่วงที่ผ่านมาการสุ่มตรวจข้อมูลย้อนหลังในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม2569พบว่าความผิดปกติของผู้ค้าน้ำมันคนกลางจ็อบเปอร์รายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลตามมาตรา10ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543ด้วยการจัดตั้งบริษัทในหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่ออำพรางการดำเนินธุรกิจและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จากนั้นทีมสุดซอยได้ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานและสำนักงานพลังงานจังหวัดขยายผลตรวจสอบเส้นทางการขนส่งน้ำมันจากใบกำกับการขนส่งจำนวน170ใบครอบคลุมพื้นที่23จังหวัดพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการปลายทางและเรียกผู้ประกอบการเข้าชี้แจงรวมถึงตรวจสอบข้อมูลจากระบบติดตามรถผลการตรวจสอบสถานีบริการปลายทางหลายแห่งยืนยันว่าไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุในเอกสารหรือได้รับไม่ครบตามจำนวนขณะที่บางกรณีเช่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้กลับเป็นเพียงที่ดินรกร้างว่างเปล่าโดยพบใบกำกับการขนส่งที่มีความผิดปกติร่วมกว่า34ใบส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย28ล้านบาทพยานหลักฐานรวบรวมได้กระทรวงพลังงานได้หารือร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกรมการค้าภายในกรมสรรพากรกรมศุลกากรก่อนมีมติให้แจ้งดำเนินคดีต่อ CIB โดยมีพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีเนื่องจากผู้ประกอบการรายดังกล่าวเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543และประมวลกฎหมายอาญานอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังประสานกรมสรรพากรและกรมศุลกากรเพื่อเตรียมสอบตรวจสอบความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมขยายผลไปยังผู้ค้าน้ำมันรายอื่นที่อาจมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันกระทรวงพลังงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำความผิดทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายแสวงหาผลประโยชน์โดยจะเร่งพัฒนาระบบตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับการผลักดันแก้ไขกฎหมายให้มีบทลงโทษที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่การทุจริตสร้างความเป็นธรรมในระบบพลังงานและคุ้มครองผู้ผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่จบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าตัดสินตัดสินหมายความว่าพิจารณาพิพากษาความผิดถูกในคดีความเช่นผู้พิพากษาตัดสินคดียักยอกเงินแล้วใช้ว่าตัดสินความก็ได้เช่นผู้พิพากษาต้องตัดสินความตามพยานหลักฐานที่มีอยู่มีความหมายว่าลงความเห็นชี้ขาดเช่นในการแข่งกีฬาการประกวดความงามการประกวดวาดภาพเป็นต้นถ้าใช้ตัดสินใจมีความหมายว่าตกลงใจเช่นเขาตัดสินใจลาออกก่อนเกษียณอายุราชการคำว่าตัดสินเป็นคำซ้อนเพราะทั้งคำว่าตัดและคำว่าสินแปลอย่างเดียวกันแปลว่าตัดดังปรากฏในกฎหมายตรา3ดวงกล่าวถึงการลงโทษด้วยการตัดตีนสินมือหมายความว่าตัดมือตัดเท้าคำว่าสินหมายความว่าตัดหรือฟันให้ขาดปัจจุบันคำว่าสินไม่ได้ใช้โดยลำพังในความหมายว่าตัด
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทช.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 GHz เป็นแม่ข่าวอากาศพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุวเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้การจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณฟังกันด้วยนะครับสองช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทช.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้หนึ่งช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
2: โอกาสสำหรับผู้พิการมาแล้วเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในด้านอาชีพสำหรับคนพิการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการมีโครงการบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสนใจติดต่อได้ที่02-106-9300และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
3: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
1: เข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ในช่วงที่2นะครับเบรกที่2นะครับก็ไลฟ์สดก็ติดตามกันต่อเนื่องนะครับสำหรับท่านที่ฟังผ่านทางวิทยุนะครับก็มาฟังวันอาทิตย์นะครับก็2วันด้วยกันที่เราออกอากาศนะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ผมอยู่กับพี่ปิดานะครับพี่ปิดาพินทกุลนะครับเลขานุการมูลที่ประชาพิพากษานะครับครับก็สวัสดีในเบรกที่2ครับพี่ปิดาครับคำถามทิ้งท้ายไว้ในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าเอกชนที่จ้างงานคนพิการนะครับโดยเงื่อนไขตามกฎหมายคือมีพนักงาน100คนนะครับมีลูกจ้าง100คนจะต้องจ้างงานคนพิการ1คนนะครับ
5: ครับ
1: ไม่กฎหมายเลยนะครับต้องจ้างงานกัน1คนด้วยขั้นต่ำอย่างน้อยเนี่ยคือค่าแรงขั้นต่ำคูณ365วันโดยตัวเลขกลมๆคือ120,000บาทตัวเลขกลมๆนะครับ10,000เท่าไหร่ฮะ120,000ใช่เอาเลขตัวเลขหายไป120,000ตัวเลขกลมๆนะ120,000นะครับ 3,000 บาท123,000 บาทนะตัวเลขกลมๆนะครับที่จะต้องจ้างงานคนพิการตลอดทั้งปีซึ่งมี3ทางเลือกนะครับคือมาตรา33 34 35มาตรา33คือบริษัทจ้างงานคนพิการเลยเอาคนพิการมาทำงานเลยนะครับ2บริษัทไม่จ้างงานก็คือก็เอาเงินเข้ากองทุนเลยเงินทางก้อนนะครับ 123,000 บาทเนี่ยนะครับแล้ว3ทางที่3ก็คือเป็นมาตรา35 นะครับก็คือเอาเงินให้คนพิการโดยตรงจะผ่านกลไกอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดนะคำถามผมถามพี่บิดาสักครู่เนี่ยคือก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเอกชนเลือกจะเอาเงินเข้ากองทุนต้องจ่ายเงินถูกกว่าเดิมไหมนะถ้าเลือกเลือกไปจ้างงานพิการจะจ่ายแพงกว่าเดิมไหมคำตอบก็คือเท่ากันครับคำนี้คำถามผมถามต่อนะครับพี่บิดาครับว่าแล้วสารประกอบการได้อะไรกับมาตรา33 34 35เขาได้อะไรครับ
5: โอเคผมอย่างนี้ครับผมเคยคุยกับผู้บริหารนะครับแล้วก็ระดับสูงเลยของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งตระกูลดังอ่ะก็คือตระกูลเจ้าสัวนี่แหละเขามีทัศนคติเขาบอกว่าการจ้างตามมาตรา33เนี่ยอันนี้คือเขาให้นโยบายมาเลยนะคือทางฝ่ายบุคคลเนี่ยรับนโยบายมาเลยว่าการจ้างคนพิการเนี่ยแม้ว่าประสิทธิภาพของคนพิการเนี่ยจะมีเพียงแค่ 10% ก็ตามเขาบอกว่าองค์กรเขาได้3เรื่อง1
1: คร
5: ับ สี่เรื่องอ่ะได้ยินนี้สรุปได้เรื่องหนึ่งได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
1: ฮะ
5: ได้หักค่าใช้จ่าย2เท่า
1: อ๋อ2เท่า
5: แม้ว่าจะต่างๆนี้มันหักได้2เท่าแล้ว3คือเขาได้เอาท์พุตของการทำงานของคนพิการไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม 10% 20% ถ้าเทียบกับคนปกติ 100% เขาบอกว่า 10% เขาพอใจแล้วเขาได้ผลจากการทำงานของคนพิการเขาบอกยังไงก็ได้มากน้อยเท่านั้นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้เหมือนกับทำประโยชน์เพื่อสังคมนะครับได้ทำให้คนในองค์กรเห็นว่าคนพิการยังทำงานได้แล้วคนปกติทำไมจะไม่ใช้ความพยายามในการทำงานอันนี้ผู้บริหารเขามองแบบนี้ว่าเขาได้อะไร
1: ครับ
5: คราวนี้ถ้าเรามามองดูอีกมุมนึงของคนที่ผู้บริหารที่เขาส่งเงินเข้ากองทุนละกันส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเขามองว่าเขาไว้ใจภาครัฐครับคุณต้อยนี่ยันสำคัญเลยนะเขามองว่าเขาจะต้องจ่ายเข้ากองทุนเนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปหาคนพิการจากไหนการจ่ายเข้ากองทุนเนี่ยมันทำให้เขาง่ายมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องทำอะไรแม่เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจภาครัฐว่าภาครัฐจะใช้เงินที่เขาจ่ายเข้าไปอ่ะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเขาเพราะว่าเขาทำธุรกิจนี้เขาก็แย่แล้วเขาบอกว่าการแข่งขันมันสูงใช่ไหมฮะแล้วกฎหมายตัวนี้มันมาใหม่เขาก็มีความเต็มใจที่จะจ่ายเขาก็มองแบบนี้อันนี้เรามองคนแบบเป็นส่วนๆเลยเนาะส่วนคนใช้มาตรา35เนี่ยเขาก็มองว่าทำไมเขาจะต้องไปจ่ายเงินเข้ากองทุนด้วยแล้วประกอบกับมูลนิธิไปช่วยเขาแก้ปัญหาเรื่องว่าคุณหาคนพิการจากไหนก็คือเอาญาติพ่อแม่พี่น้องพนักงานใช่ไหมครับมันก็ยิ่งเป็นตัวบวกเขาวันที่ผมตอนที่หุ้นประเทศไทยลงแล้วในห่วงเวลานั้นเนี่ยเราทำโครงการมาม่าโมเดลให้กับไทยเพื่อเรียนฟู้ดที่ผลิตแบรนด์มาม่า
1: คร
5: ับถ้าผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นมันหุ้นเขาต่อหุ้นเนี่ย130หรือ150นะครับแต่ตอนที่คนอื่นเขาลงกันเนี่ยเขา180หนึ่งในนั้นเนี่ยคือเขาได้รับรางวัลเป็นส่วนหนึ่งนะครับเขาได้รางวัลจากการใช้มาตรา35ให้กับพนักงานของเขานะครับ
1: ครับ
5: คือมันเป็นตัวชี้วัดหนึ่งเนี่ยในบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อะที่เขาจะดูกันเรื่องการช่วยเหลือสังคมอะครับคุณต้อย
1: อ
5: ันนี้คืออันนี้ก็เป็นมุมของผู้บริหารอีกแบบนึงเขาก็ไปลงมาเหมือนกันแต่เขาก็รู้สึกว่าทำไมเขาต้องไปจ่ายเงินเข้ากองทุนด้วยแล้วผู้บริหารมีเรื่องอะไรว่าไม่จ่ายยังไงก็ไม่จ่ายเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเนี่ยมันเนี่ยอันนี้คือมุมมองผู้บริหารสามมาตรา
1: ที่
5: ม
1: ี
5: สำคัญมาสามสามสามสี่สามห้าซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับแต่ณวันนี้วันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยน้ำหนักอะใช้มาตราสามห้าดีสุดเพราะอะไรครับสามสามเนี่ยมันยังเฉพาะเจาะจงกับคนแปลว่าอะไรแปลว่าคนเดิมก็ได้ประจำทุกปี
1: คร
5: ับ แล้วผลมันก็ไม่รู้เป็นยังไงบางคน
1: มาตราสามสิบสามก็คือว่าจ้างคนพิการมาทำงานในบริษัทเลยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นพนักงานประจำ
5: เงินละหมื่นนะหมื่นกว่าบาท
6: สมมติก็คืออาจจะไม่ได้หมื่นกว่าบาทพี่ปิดาก็คือมันจะมากกว่านั้นเพราะว่าเข้าระบบไงคือเข้าระบบหมายถึงว่าจ้างงานก็จะมีทั้งโบนัสทั้งมีเครดิตการ์ด
5: ใช่ใช่ใช่
6: เพราะว่ามาเข้าคือเป็นพนักงานหนึ่งคนมันก็จะต้องมีก็คือ
5: เฉพาะตัวเงินคุณต้อยชมพู่เฉพาะตัวเงินก่อนว่
6: า
5: แต่ความเป็นจริงในนี้ต้องผู้ชมผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนแต่ว่าใน40,000คนเนี่ยผมมั่นใจว่าส่วนใหญ่นอนอยู่บ้านไม่ได้ได้
6: จ
5: ้
6: างไปก็จ้างเอาเงินไปเลย
5: จ้างหลอก
6: แต่ว่าบางส่วนเขาไม่ได้ทำงานจริงใช่ไหม
5: แต่บางส่วนมีทำงานจริงไม่ใช่ไม่ทำนะบริษัทที่เขามีธรรมาภิบาลแล้วก็เขามีการตรวจสอบภายในเนี่ยอันนี้เขาจะจ้างจริงแล้วคนพิการที่พิการน้อย
6: ๆ
5: มีความสามารถในการทำงานเท่าเทียบเท่าคนปกติอ่ะหรือเขาใช้วิชาชีพเช่นเป็นพนักงานบัญชีเป็นธุรการอะไรที่เขาเป็น call center อย่างเงี้ยอันนี้เขาทำงานจริงๆนี้ไม่ใช่ไม่มีมีอยู่แต่เป็นส่วนน้อยแต่ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่บ้านอันนี้ต้องเข้าใจนี้ก่อนเน
6: า
5: ะ
6: มาทำที่บ้านได้ด้วยใช่ไหมอยู่บ้านก็คือหมายว่าทำงานที่
5: บ
6: ้
5: านก็มี
6: การ
5: เสีย เงินได้ได้มี
6: แต่ไม่มีโบนัสใช่ไหมไม่เงื่อนไขก็คือว่าไม่ต้องมีโบนัสใดๆก็จ้างตาม
5: อันนี้ผมว่าเป็นรายละเอียดของแต่ละบริษัทผมก็จะบอกว่าส่วนใหญ่เงินหมื่นกว่าบาทที่เขาได้อะแล้วกรณีโดยเฉพาะกรณีที่ต้องไปทำงานนะครับมันจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายประจำวันเช่นค่าเดินทางค่าอะไรด้วยเพราะนั้นมันจะเหลือไม่มากมันไม่ได้ว่าเหลือเยอะมันก็เหมือนเราที่คนปกตินี่แหละทำงานแล้วมันแต่ละเดือนมันไม่ได้ว่าเหลือเยอะแยะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็จะมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที
6: ่
5: ผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาจะประสบพบเจอโดยตลอดก็คือคนพิการก็จะลาออกจากงานบ่อยมากก็จะวนเวียนไปอย่างนี้แต่ใน
6: แสดงว่าครับแสดงว่ามาตรา33คือจะได้เขาเรียกว่าภาษี2เท่าใช่ไหมก็คือถ้าจ้างงานคนพิการมาตรา33
5: เรียกว่าเป็นการทางบัญชีเขาเรียกว่าหักค่าใช้จ่าย2เท่า
6: หักค่าใช้จ่ายได้2เท่าเนี่ยได้2เท่าใช่ไหมครับแล้วมาตรา3เข้าเงินก็คงทุนหรือมาตรา35ไม่ได้ภาษีเท่าเดียว
5: เท่าเดียวหักค่าใช้จ่าย
6: ได้อ๋ออันนี้ความต่างละความต่างคือว่าเหมือนกับว่าบริษัทคุณมีความรับผิดชอบก็คือเอาพนักงานมาทำงานมันก็มีค่ามันมีสารที่หมายถึงว่ามาทำงานเดี๋ยวมันจะมีโบนัสมันมีประกันสังคมมีอะไรเยอะแยะมากมายนะมันมีตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมก็เลยเพิ่มก็คือถ้าจ้างงานจริงๆก็ตามกฎหมายใช่ไหมถ้าจ้างงานบริษัทจ้างงานคนพิการทำงานในสายประกอบการเองเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดก็คือลดหย่อนภาษี2เท่าสามารถเอาไปลดหย่อน2เท่าได้
5: ไม่ใช่ลดหย่อนภาษีหักค่าใช้จ่ายหักค่าใช้จ่าย
6: หักค่าใช้จ่ายนะ
5: มัน
6: จะต่างกันที่ภาษี
5: สมมติว่าคนพิการคนนี้เขาทำบัญชีละกันเขาได้เงินเดือน15,000ละกัน15,000ปีนึงก็ประมาณ680,000ใช่ไหมฮะเวลาเขาลงบุ๊กอ่ะเขาเอา180,000คูณ2เป็น360,000เลยมันจะไม่เหมือนกับที่ว่าคุณคิดแค่ค่าใช้จ่าย180,000ปกติเหมือนคนปกติแล้วคุณไปแหกลดหย่อนภาษีตอนท้ายอีก180,000ไม่ใช่นะครับคือมันถูกคูณ2ได้เลยครับ
6: ก็คือเป็นการเป็นแรงจูงใจผมก็อยากไปรู้นะกฎหมายนี้ไม่รู้ใครร่างนะอยากจะย้อนกลับไปว่าใครร่างจะไปสัมภาษณ์หน่อยยังมีชีวิตอยู่ป่ะไม่เดี๋ยวว่าไม่บอกว่าเก็บหมาย33 34 35อย่างน้อยแสดงจริงใจว่า
5: น่าจะเสียไปแล้วอาจจะเป็นอาจารย์มนเทียนแล้วจำไม่ผิดนะครับ
6: อ๋ออาจารย์มนเทียนใช่ไหมไอ้ทีคณะนี้คือคิดมาตรา33ก็คือว่าเป็นแรงจูงใจถ้าผมเข้าใจนะเป็นแรงจูงใจให้สรรพกิจการจ้างงานการคุณจะไปอันนี้ได้เลยนะลดค่าใช้จ่ายตัวนี้2เท่าแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกจริงๆพี่ผมอยากช่วยใช่มั้ยผมอยากจะจ้างนะตามกฎหมายก็เลยมีช่องทางคือมาตรา34ก็คือเอาเงินเข้ากองทุนง่ายสุด
5: ครับ
6: ก็ไม่คิดอะไรอ่ะก็คือง่ายๆก็102จ่ายไปเท่าไหร่ก็ได้ก็จ่ายไปใช่มั้ยก็มีทางนึงอันนี้มาทีหลังหรือว่ามันมาเพิ่มเติมด้วยกันครับมาตรานี
5: ้มาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลย
6: พร้อมกันเลยใช่มั้ย
5: โอ้แต่ว่ามาตรา35เนี่ยเค้าจะมีการเพิ่มเติมหัวข้อรายละเอียดในการช่วยเหลือทีหลังก็มองว่าจะมีหลังปี58
6: ครับ
5: 58แล้ว
6: ครับแล้วก็กฎหมายก็บอกว่าเอาเงินเข้ากองทุนมีระบิดด้วยนะที่เป็นก็คือว่าถ้าเกิน 10,000 เมื่อไหร่เงิน10,000ล้านเมื่อไหร่จะต้องเอาเงินเข้าคลังใช่ไหม
5: ใช่
6: กองทุนที่เป็นเงิน10,000ล้านเข้าแบบปรากฏว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับท่านทราบไหมครับว่าเงินกองทุนเนี่ยเกิน10,000ล้านเยอะแล้ว
5: หลายรอบ
6: มีการร้องเรียนใช่ไหมจำได้นะจำได้มีการร้องเรียนคนพิการหลายกลุ่มบอกว่าไม่เอารัฐบาลเอาเงินคนพิการคืนแต่มันเกินกองทุนจริงไหมผมว่าวันนี้เนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตนะในฐานะที่เป็นสื่อมวลชน วันนี้เนี่ยเราอาจจะร้องเรียนผิดนะคือพอมันเงินมันเกินหมื่นล้านเนี่ยมันตามกฎหมายมันต้องคืนคำถามคือวันนี้ทำไมเงินมันถึงเกินหมื่นล้านน่ะทำไมคณะบริหารกรรมการบริหารกองทุนน่ะทำไมไม่จัดสรรเงินเนี้ยให้ถึงประชาชนเออถ้าคนพิการได้เงินใช้ไป 80% พี่ปิดาและเหลือ 20% ในกองทุนรัฐบาลเอาอย่างเงี้ยควรที่จะไปร้องเรียนใช่มั้ยไม่ควรเอาเงิน 20% ของมีอยู่ใช่มั้ยแต่นี่มันเกินไงคำถามของผมคือว่า
5: คุณต้อยรู้
6: เราร้องผิดว่า
5: ครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเงินมันล้นแม่ถึงขนาดว่ากองทุนเองเนี่ยครับคือกรมทั้งกรมส่งเสริมคนพิการเนี่ย
6: อันนี้
5: ผมยังไม่ได้แกะงบเขานะแต่ว่าผมว่าจะมีแหล่งข่าวผมอยู่เนาะเขาถึงขนาดไปสร้างศูนย์บริการคนพิการแยกออกมาจากพมจ.จังหวัดนะเขาไปสร้าง
6: อาคารนะ
5: ด้วยเพราะเงินมันเยอะมากถ้าไม่ใช้ก็ต้องคืนคังใช่ไหมผมจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเฉพาะสร้างอาคารอย่างเดียวอ่ะน่าจะอยู่ประมาณ 2,000 ล้าน
6: ครับก็เงินมันจะเป็นหมื่นล้านครับคำถามว่าย
5: ังไม่นับรวมว่ามีการสร้างเหมือนประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะมีสมาคมต่างๆแล้วเนี่ยเราจะมีสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยด้วยนะมันจะมีการสร้างอาคารของสภานะครับ
6: อ
5: ีกแต่ในระดับจังหวัดเนี่ยฮะมีอีกเพ
6: ื
5: ่อให้คนพิการมาทำกิจกรรมมาประชุมมาสัมมนามาอะไรอย่างเงี้ย
6: ใช่ครับก็ต้องขอบคุณนะผมมองอย่างนี้พี่พิดาก็เนื่องจากว่าเงินมันเยอะเงินมันเหลือไม่รู้ทำอะไรเพราะว่าต้องขอบคุณคนพิการทุกท่าน2ล้านกว่าคนนะครับเพราะว่าท่านน่ะบอกว่ารวยแล้วอันนี้คุยกันตรงๆอย่างนี้นะไม่รู้ไปชดประชันป่ะนะแต่เราบอกว่าท่านไม่ใช้เงินไงเงินมันอยู่กองหน้าท่านหมื่นล้านน่ะจริงไหมพี่พิดาเพราะว่าทุกคนแหละที่หรือว่าไม่รู้ผมไม่รู้นะ
5: ต้องพูดว่าหมื่นกว่าล้าน
6: น่ะคำถามคือผมจัดรายการสารฝันสู่วันใหม่พี่พิดาปีนี้ปีที่11นะครับผมพูดในรายการแบบปากแฉะเลยอ่ะผมบอกพี่น้องประชาชนครับใครที่คนพิการเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์กันหน่อยเงินอยู่ในกองหน้าคุณอย่าไปรอผมก็อันนี้เอาเปรียบเทียบนะพี่พิดาขออนุญาตนะว่าวันนี้ทุกคนไปเฮโลกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ300บาทแต่วันนี้คนพิการน่ะคนพิการท่านอยู่ในบ้านใช่ไหมคุณพี่ปีดาเอาไม่ต้องอะไรผมขอ 70,000 คนพอ
5: เอ
6: า 70,000 คนคนพิการ 70,000 คนนะฮะที่ทำงานได้นะท่านไม่ต้องอะไรครับท่านที่ตกงานอยู่เนี่ยท่านไปเนี่ยอย่างน้อยเรารู้อยู่แล้วว่าจะมีตัวเลขคนพิการที่ต้องจ้างนะปีละ 70,000 คนนะพ
5: ี่
6: ปีดาถ้าทุกคนมา 70,000 คนพร้อมทำงานเงินทั้งหมดจะเข้าถึงทุกคน
5: เรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้กระทรวงแรงงานควรเป็นเจ้าภาพ
6: จริงไหม
5: ทำระบบ
6: กระทรวงนี่นะพี่แต่อีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงแรงงานใช่ไหม
5: ใช่คุณทำข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาเลยให้คนพิการลงทะเบียนคุณไม่อยากไปยุ่งกับกระทรวงแรงงานคุณทำระบบลงทะเบียนขึ้นมาเลยแต่ลงทะเบียนอย่างอื่นได้ต้องเยอะแยะรัฐบาลลงทุน
6: ใช่ไหม
5: ซอฟต์แวร์ถึงไม่รู้กี่ร้อยล้าน
6: อ่ะพี่พิดาถามคำถาม
5: ว่
6: า
5: สมมติว่ามีการมันมีเงินอยู่แล้วอ่ะเพียงแต่คุณไม่ยอมทำระบบตรงนี้ขึ้นมา
6: ไม่ง่ายมากเลยประกาศเลยก็ได
5: ้คุณต้อยก่อนที่เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ผมอยากให้เราพูดเรามีข้อมูล 2,000 กว่าบริษัทที่จ่ายเข้ากองทุน 100% ของเอาชื่อมาไล่ก่อน
6: เลยไหม
5: เอาชื่อมาไล่ก่อน
6: เปิดได้ไหม
5: เปิดได้เลย
6: อันนี้คือ
5: เป็นข้อมูลทั้งหมดใน
6: ข้อมูลจากพกใช่ไหม
5: ใช่ไม่เราม
6: ีบริษัทไหนบ้างพี่มีบริษัทไหนบ้างที่
5: ขอดูรายชื่อ31บริษัทก่อนแล้วเรามาจี้บิ๊กเนม
6: เปิดเลยเดี๋ยวนะตะโกนเนี่ยนะเอาชื่อเอามาก่อนก็ได้ครับบอกก่อนก็ได้ครับระบบอาจจะขึ้นไม่ทันนะเดี๋ยวนะ
5: อย่างนี้เอาบิ๊กเนมเนอะบิ๊กเนมนะที่เห็นนะครับลำดับที่เนี่ยนะฮะ
6: อันนี้คือหมายถึงว่ารายชื่อที่เอาเงินเข้ากองทุนใช่ไหมครับ
5: ใช่ตอนนี้เงินก่อนนะลำดับที่หก
6: ครับ
5: ลำดับที่หก
6: เดี๋ยวกันแชร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ของพอกรแป๊บนึงนะฮะ
5: เอาบิ๊กเนมเลยเนี่ยเรามาคุยบิ๊กเนมกัน
6: นะครับก็เป็นในส่วนของเป็นรายชื่อที่เขาเรียกว่าบริษัทเขามีจ้างงานคนกลางเงินเข้ากองทุนใช่ไหม นะครับไม่แน่ใจว่าขึ้นไหมตัวนี้ไหม
5: บิ๊กเนมเดี๋ยวผมพูดรายแรกก่อนแล้วกันนะครับ
6: ครับ
5: ลำดับที่6อ่ะใครบ้างไม่รู้จักบริษัท 3M
6: อ๋อ 3M ครับ
5: โอ้บริษัท 3M นี่ขายสักกระเบือยันเรือรบเลยนะ
6: ครับนี่ก็เป็นนายจ้างสำหรับประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา34ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการจำนวน 2,343 แห่งข้อมูลณเวลาของวันที่20สิงหาคมปี2067
5: ที่มีในอินเทอร์เน็ตนะครับ
6: นะอันนี้คือเข้าอันนี้คือเข้ามานะครับก็จะเป็นบริษัทนะ
5: อ๋ออย่างนี้ครับของปี6668เนี่ยน่าจะออกประมาณเดือน2เดือนที่จะถึงนี้แหละเพราะมันจะเป็นช่วงเกือบปีนึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้คือข้อมูลล่าสุดเรามาดูลำดับ6เนี่ย
6: ครับ
5: ลำดับ6ก็คือ 3M นี่เป็นบิ๊กเนม
6: อ
5: ันนี้เรามาดูลำดับที่15ก็ได้ครับ
6: ครับ
5: 15จริงๆนะถ้าทุกท่านดูนะหรือว่าเราอ่านชื่อไวๆนะเราจะเห็นเลย15คือโรงเรียนเทพเตียนวิทยาลัย
6: เอาจริงๆแล้วทำไมเขาจ้างงานคุณพิการได้เน
5: า
6: ะ
5: เขาส่งเข้ากองทุนหมดเลยครับผม
6: เออจริงๆแล้วเนี่ยเออผม
5: ใช่ไม่พนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้หมด
6: เออใช่เขาจ้างงานคุณพิการได้เนาะครับ
5: กรุงเทพธนาคมใหญ่ไหมก็ใหญ่บิ๊กเนมอีก
6: ใ
5: ช่ไหมกรุงเทพธนาคมถ้าเราเลื่อนไปนะพวกมหาชนนี่คือใหญ่หมดกรุงเทพแก
6: เป็นมหาชน
5: ใช่ไหมเลื่อนลงมาอีกครับเลื่อนลงมาได้เลยครับ
6: ครับได้ครับ
5: นี่เราแต่บิ๊กเนมเน
6: า
5: ะเลื่อนขึ้นไปหน่อยครับบิ๊กเนมอยู่บ
6: น
5: ก่อน 3M ครับก่อน 3M
6: นะครับนี่ครับ
5: ก่อน 3M
6: ของ Google Thailand ก็เอาเงินเข้ากองทุนนะ
5: ใช่
6: เออเนาะอันนี้ก็ชวนนะครับสำหรับการประกอบการเนาะ 3M บริษัทครับครับ
5: อ่ะหยุดที่ตรง29นี่ฮะ28ก็ได้ครับ28นี่คือกสิกรไลน
6: ์ครับ
5: 29นี่คือกันตนามูวี่ทาว
6: ครับ
5: 30คือกันยง
6: ก
5: ันยงก็ใหญ่กันยงก็คือทำทุกอย่างของมิตซูบิชิเช่น
6: แอร์ยนต์ขับอากาศใช่ไหม
5: ยอดขายอันดับหนึ่งครับแล้วก็3Mเนี่ยโคตรบิ๊กเนมเลยถือว่าเป็นตัวต้นๆของประเทศเลยบริษัทกัฟเอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์สำคัญมากโอ้อันนี้คุณ
6: นี่ผมอยากจะเรียนให้กับผู้บริหารของบริษัททั้งหมดนี้นะครับว่าตอนนี้เงินกองทุนล้นแล้วนะครับเงินนี้คนพิการกู้ยากครับถ้าท่านเปลี่ยนจ้างงานเป็นมาตรา33ก็ได้เลยครับ
5: กู้ยาก
6: ท่านจะใช้ที่มาตรา35ก็ได้นะครับ
5: เจ้าหน้าที่ก็มาแทะลมในพื้นที่มันไม่ถึงมันถึงคนพิการยากเอาไงแล้วกัน
6: คนพิการยากมาก
5: ที่ดูคุณพลิกนิดเดียวคุณเอาสิทธิ์คุณมาใช้มาตรา35ซึ่งเงินมันเท่ากับ
6: เหมือนมาม่าเนาะมาม่าเนาะ
5: เหมือนมาม่าเหมือน ACG อย่างเงี้ยครับ
6: ขนมปังคุณกองแดง
5: คุณไม่ต้องอะไรเลยคุณเอาสิทธิ์นี้ให้พนักงานคุณเอง
6: อ๋อแบบว่าอย่างนี้ก็ได้พี่ปีดาใช่เขาอาจจะบอกว่าหาคนพิการยากไม่รู้จะติดต่อที่ไหนหรือเปล่า
5: พนักงาน
6: เขากองทุนง่ายสุด
5: ใช่เขามองมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาไงจะไปหาคนพิการ
6: จาก
5: ไหน
6: อย่างการตระหนักเนาะการตระหนักมูฟวี่ทาวน์อย่างเงี้ย
5: อะไรนะฮะใช่
6: น้องอันนี้เป็นข้อมูลจากทั้งพกนะครับ
5: ครับไม่เดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเราไม่ได้มาประจานเขานะ
6: อ
5: ่
6: า
5: เราไม่ได้บอกว่าเขาทำคนใหม่นะไม่ใช่นะชื่อรายชื่อเหล่านี้
6: ยื่นชมเขา
5: ที่ส่งเงินเข้ากองทุน
6: บริษัทที่เอาเงินเข้ากองทุนแล้วก็เขาทำถูกตัวกล้ำต้องตามกฎหมายเลยแต่เรากำลังจะชมว่ากองทุนเงินเยอะแล้วที่รู้ไหมผู้บริหารทั้งหลายครับกองทุนเงินเยอะแล้วจนรัฐบาลต้องเอาไปใช้เข้าครั้ง
5: รู้สุร่ายแล้วอะเอากันแล้วกันเราผมตึกมีเยอะแยะแล้วยังจะสร้างอะไรมากมายอีกอะไรอย่างเงี้ย
6: ดังนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็คือก็ชวนกลุ่มเหล่านี้ครับไม่ต้องเข้ากองทุนก็พอละเพราะกองทุนมีเงินเป็นหมื่นล้านแล้วบริหารไปเป็นสิบปีก็ยังได้เลยนะครับ
5: แล้วไม่ต้องไปหาสมาคมรู้ที่ไหนเลยเอาให้พนักงานเองนี่แหละ
6: ใช่ไหมก็เหมือนที่บรรยทัศน์ทำอยู่ก็อย่างเปรียบเทียบนะกสิกรไลน์กันตนามูฟวี่เนี่ยผมว่าในระบบบริษัทเขามีคนพิการเยอะอยู่ญาติคนพิการพ่อแม
5: ่
6: เขาเป็นน้องก็เหมือนที่
5: ถ้าอย่างเงี้ยผมถามว่ากัฟเอเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์เนี่ยถ้าคุณให้คนพิการจนพนักงานของคุณหมดเกลี้ยงแล้วว่า คุณยังไปให้รอบๆบริษัทได้อีก
6: เออใช่
5: ใช่ป่ะกันตนาอย่างเงี้ยคุณโซนอยู่ตรงบางใหญ่เนี่ยคุณไปดูแลพื้นที่ไปดีลกับอบต.เทศบาลก็ได้ใช
6: ่
5: ไหมครับกันยงโรงงานอยู่สมุทรปราการอย่างเงี้ยตรงแถวบางพีอ่ะคุณก็ไปดูดิคุณทำไปทำประโยชน์เพื่อสังคมใช่ไหมเพราะคุณเป็นโรงงานน่ะจริงๆมันจะมีข้อนึงที่คุณจะต้องช่วยเหลือคนรอบๆโรงงานอยู่แล้วอ่ะโ
6: อ
5: ้ทำไมคุณไม่ทำเรื่องพวกนี้ผมว่าท้ายรายการที่เราคุยกันเนี่ยเอาชื่อบริษัทเหล่านี้มานั่งไล่คุยกันอย่างน้อยเนี่ยพนักงานของเขาได้ยินผู้บริหารถึงหูผู้บริหารหรือว่าคนที่อยู่รอบๆโรงงานแล้วคุณมีคนพิการคุณก็ไปยื่นเลย
6: ได
5: ้ช่วยครอบครัวฉันหน่อยฉันอยากได้เงินแสนหนึ่งไปขายลูกชิ้นปลามงปลาหมึกเปิดร้านขายข้าวต้มอะไรก็เอาไปเลย
6: แล้วบอกเขาได้ว่าเนี่ยมาม่าก็ทำแล้วมาหน้าโมเดลมาม่าก็ทำแล้วขนมปังขนมปังคุกกี้อิมพีเรียลเนาะก็ทำแล้ว KCG เกือบใคร KCG ก็ทำแล้วนะดังนั้นเนี่ยผมว่า
5: ทำเยอะแยะเลยครับ
6: มาดูตัวอย่างได
5: ้แล้ว
6: คือตอนนี้มี2ทางนะครับวันนี้รายการของเรามี2เขาเรียกว่าเราคุย2ประเด็นที่ฉุดประเด็นคิดนะครับประเด็นแรกก็คือว่าบริษัทหน่วยงานที่เอาเงินเข้ากองทุนนะครับเลือกมาตรา34อ่ะวันนี้ท่านไปเลือกมาตรา33หรือมาตรา35ก็ได้เพราะตอนนี้กองทุนเนี่ยเงินล้นแล้วนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2ผมจะชวนคนพิการทั่วประเทศครับคนที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้เรามีคนพิการ2,200,000-2,300,000 คนในตอนนี้คำถามเนี่ยเรามีเงินหมื่นล้านน่ะท่านไม่ใช้นะครับคำถามเหมือนพี่วิดาทำไมพี่ไม่ใช้กันน่ะ
5: ม
6: ีเงินหมื่นล้านน่ะมีคนอยู่2,300,000คนตอนนี้มีคนใช้เงินกองทุนอยู่ไป 15,000 คนพี่วิดามากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 0.002 นึกออกมั้ย
5: ครับ
6: นึกออกมั้ยคือทำไมถึงไม่ใช้พี่มีบัตรคนพิการอยู่แล้วเหตุใดถึงไม่ใช้ผมตอบผมหน่อยท่านพิมพ์มารายการสารสันมีเพจรายการครับพิมพ์ภายในเพจเลยครับพิมพ์มาหน่อยครับเดี๋ยวผมจะถามในเพจไว้แล้วพี่พิมพ์ให้ผมหน่อยผมอยากจะรู้อย่างน้อยสำรวจว่าอ๋อท่านรวยแล้วท่านไม่สนใจเราจะได้รู้อ๋อใช่ไหมพี่บิดาจะรู้ว่าอ๋อคน2,300,000คนใช้เงินกองทุนเป็นแค่ 15,000 คนเท่านั้นเอง
5: ครับ
6: แล้วทำไมท่านไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง18,000,000คนน่ะ
5: โอ้ใช
6: ่
5: เนี่ยเห็นเลยว่ามีตรงเนี้ยแล้วแต่คุณแบบว่าเราก็มันก็แปลกๆนะเราก็งงไม่เข้าใจว่ามันคุณทำอะไรพวกคุณเนี่ยที่เป็นทั้งข้าราชการประจำทั้งนักการเมืองเนี่ยพวกคุณน่ะทำอะไรกันอยู่ของมันมีอยู่แล้วอ่ะคุณไม่ใช้มันเกิดประโยชน์เนาะมัวแต่ไปอะไรก่อใหม่รู้
6: เขาอาจจะไม่ได้ฟังรายการครับผมเชื่อว่าคนแฟนรายการแล้วคือคนพิการนะหรือว่าครอบครัวคนพิการฟังอยู่ไม่รู้แหละพี่ปิดาอย่างน้อยเราได้จุดประกายคิด2ประเด็นนะครับบริษัทที่เงินเข้ากองทุนเงินมันล้นแล้วแล้วปัญหาคือคนพิการไม่ใช้ไง
5: ค
6: นพิการไม่ใช้เพราะคนเนี่ยเอาเงินคือผมเข้าใจว่าบริษัทเนาะทำประกอบการเอาเงินเข้ากองทุนเพื่อจะให้คนพิการไปกู้เพื่อประกอบอาชีพจริงไหมเพราะว่าของคนนี
5: ้บางทีผู้บริหารก็ไม่ทราบขนาดนั้นแต่เขาว่ามีความมั่นใจว่าภาครัฐจะเอาเงินเหล่านี้ไปช่วยคนพิการ
6: อ
5: ันนี้ก็อันนี้เป็นเรือธง
6: แล้วก็ที่อย่างเงี้ยนะง่ายสุดก็คือเงินเข้ากองทุนแต่ปัญหาคือกองทุนเนี่ยตอนนี้ปัญหาคือคนพิการไม่ได้ใช้ไงใช่ไหม
5: ผมยกตัวอย่างนะคุณต้อยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมาคมผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์เอาที่ก่อนหน้านี้นะเอาเรื่องนี้เลสเป็นประเด็นเป็นอิชชูสำคัญและคุณก็เอาเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์ปะเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์อย่างเดียวเลยนะผมมั่นใจเลยเพราะเป็นบริษัทใหญ่หมด70,000คนเนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่า30,00030,000
6: ใช่ไหม
5: 30,000แปลว่าประมาณเกือบ 4,000 ล้านเนี่ยคุณก็ตั้งบอร์ดมาดูแลเรื่องนี้เลยว่าไม่ส่งเงินเข้ากองทุนใช่ไหม
6: นะ
5: แต่อย่างเงี้ยหนึ่งเขาเรียกว่ากรรมการท่านหนึ่งของบริษัทกัฟเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดเลยดูแลเองเลยไม่ต้องกำเงินในมือ4,000ล้านทุกปีไม่ต้องไปยุ่งกับกองทุนเลย
6: คร
5: ับ
6: อ
5: ะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาทำแบบนี้
6: น
5: ะหรือสภาอุตสาหกรรมโอ้โหโรงงานทั่วประเทศเลยซึ่งส่วนใหญ่ส่งเงินเข้ากองทุนใช่ไหมครับหรือสภาหอการค้าไทยเนี่ยพวกเขาทำได้ คุณเลิกคิดว่าคุณจะต้องไปผ่านสมาคมมูลนิธิที่ทุจริตคุณเลิกคิดไปพึ่งคนอื่นและผมขอร้องแนวคิดที่ว่าเอาคนพิการไปกวาดลานวัดล้างห้องส้วมคุณรู้ไหมว่าคุณฆ่าคนพิการทุกปีบริษัทที่ทำแบบนี
6: ้
5: เมืองไทยร้อนจะตายคุณน่ะออกจากห้องแอร์ไปปุ๊บแปะคุณยังร้อนเลยรีบกระโดดเข้ารถรีบขึ้นรถไฟฟ้าเรื่องนี้แต่คุณให้คนพิการน่ะไปทนร้อนน่ะกวาดพื้นลานวัดน่ะบังคับเขาว่าหลายปีวันนึงหลายชั่วโมงไงคุณรู้ไหมว่าคุณฆ่าเขาไปไม่รู้ปีละกี่คน
6: อันนี้ก็เดี๋ยวเป็นประเด็นไว้คุยกันอีกทีหนึ่งพี่วิดาวันนี้ก็เสียดายเวลาในการเราหมดแล้วนะครับก็วันนี้คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนพิการทุกท่านนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้คุณไม่ต้องไปรอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเงินคนพิการวันนี้หน่วยงานที่จะมาช่วยท่านได้นะครับหรือเบื้องต้นคือเราเองนะคุณท่านที่เป็นคนพิการเองท่านจะต้องขยับได้แล้วสิทธิ์ของท่านอยู่ตรงนี้ไม่มีใครใช้เห็นไหมอันที่หนึ่งสองรัฐมนตรีครับว่าการกระทรวงพม.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งจะต้องขยับได้แล้วครับที่จะช่วยคนพิการในสามรัฐมนตรีนี้จะช่วยได้นะครับแล้วก็สถานประกอบการครับก็คนที่จะต้องขยับเหมือนกันครับว่าตอนนี้เงินท่านน่ะแสนไปคนละ120,000ต่อปีนะเข้าไปกองทุนน่ะไม่เกิดประโยชน์ครับวันนี้พูดอย่างนี้ได้ไหมถ้าเกิดประโยชน์อ่ะเงินจะไม่เหลือขนาดนี้ดังนั้นแสดงว่าผมว่าวันนี้มันควรมีเหมือนบอร์ดบริหารเนาะเหมือนประกันสังคมเหมือนบอร์ดสปสช.ผมอยากจะเห็นกระบวนการของบอร์ดคนดูแลกองทุนคนพิการน่ะขับเคลื่อนเหมือนประกันสังคมสิขออภัยสปสช.สปสช.โอ้โหแอคชั่นมากเลยนะตอนนี้สวัสดิการดีกว่าประกันสังคมด้วยซ้ำดังนั้นผมบอกว่าวันนี้เราอยากจะเห็นอาจจะต้องปฏิรูปนะเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าทำอะไรก็ได้ถึงเวลาครับที่ต้อง
5: จัดการบอร์ดแห่งชาติก็คือนายกรัฐมนตรีครับ
6: นายกท่านฝากท่านหนึ่งทีแล้วกันเดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกันนะพี่วิดาเราคุยแต่เรื่องกองทุนเดี๋ยวเรื่องอาชีพก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเหตุไฉนกองทุนถึงแบบวันเอาแล้วไม่ทำงานนะครับแล้วที่ผ่านมาหรือว่าเขาทำงานนะเดี๋ยวไปขอดูผลงานเขาหน่อยพี่วิดาแล้วไปดูว่าเดี๋ยวมีเขาสึกว่าเฮ้ยเราแต่ต่อว่ากองทุนไม่ทำงานหรือว่าเขาทำงานดีมากก็ได้พี่วิดาเดี๋ยวเราไปคุยกันในครั้งหน้านะครับไปดูผลงานกองทุนนะตลอด10ปีที่ผ่านมาทำอะไรบ้างทำไมถึงเงินเหลือขนาดนี้นะวันนี้ขอบคุณพี่วิดาลิ้มธนกุลครับเลขานุการมูลที่ปัญญาพัฒน์ผู้มีการร่วมพูดคุยกันครับขอบคุณครับพี่วิดาครับ
0: รายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
8: เฟกนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
7: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
8: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
7: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
8: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
9: กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทได้ที่อบต.เทศบาลหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านท่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ csg.dcy.go.th โทรศัพท์02 306 8697หรือ1300
10: เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนการจัดหางานให้คนพิการกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานดำเนินการจัดหางานให้คนพิการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีสิทธิ์ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากมาตรการเพื่อการมีงานทำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556มาตรา20วงเล็บ3โดยการดำเนินการให้บริการจัดหางานและบรรจุงานที่เหมาะสมตามสมควรการรับจดแจ้งความต้องการรับคนพิการเข้าทำงานและติดตามผลการทำงานภายหลังที่นายจ้างรับเข้าทำงานการ การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการมีงานทำและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสมควรและตามความสามารถของคนพิการการจัดอบรมทักษะอาชีพหรือจัดสาธิตการประกอบอาชีพอิสระที่เหมาะสมตามสมควรและตามความสามารถของคนพิการการจัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลทางอาชีพและตำแหน่งว่างงานสำหรับคนพิการเป็นการเฉพาะรวมทั้งเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลคนหางานที่เป็นคนพิการเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและนายจ้างฝึกสอนงานให้แก่คนพิการการให้บริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานแก่คนพิการโดยการให้ยืมเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานแก่คนพิการตามความจำเป็นและเหมาะสมคนพิการที่ต้องการขอรับบริการสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความต้องการและติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของกรมจัดหางานณศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานสำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์023543388หรือ www.dep.go.th
11: เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: วัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
2: ทั้งระดับประเทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
3: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
2: จริงไหมล่ะไม่ไปมีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
3: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว้
4: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
5: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
6: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
5: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
6: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
4: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
7: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
8: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
9: อุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการเตรียมการเพื่อเผชิญกับสาธารณภัยที่ว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุดสำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติก็มีตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยคือก่อนเกิดภัยเราจะต้องประเมินความเสี่ยงประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มเพื่อนำไปกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวโดยการสำรวจแหล่งน้ำหรือเส้นทางในเขตพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดรุนแรงขึ้นได้ในอนาคตรวมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศของภัยประเภทนี้ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่เช่นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนอกจากนี้ยังจะต้องจัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการทั้งการป้องกันและการแก้ไขโดยมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมาถึงช่วงเกิดภัยหรือขณะเกิดภัยที่มักเรียกกันว่าภาวะฉุกเฉินคือต้องมีการรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะจนกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงจะเริ่มเบาลงและยุติลงสุดท้ายก็คือหลังเกิดภัยการจัดการหลังเกิดภัยนั้นต้องให้การสนับสนุนติดตั้งสะพานที่ใช้ชั่วคราวสามารถถอดและติดตั้งได้ง่ายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายสำหรับใช้สัญจรไปมาเนื่องจากถนนขาดช่วงเพราะแรงดันของน้ำที่กัดเซาะนั่นเองจากนั้นทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่ได้รับความเสียหายเช่นสถานที่ราชการโรงเรียนวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทธพรนำเสนอ

0: าสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่านขีดเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทกรรมวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อ

0: ลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
5: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
4: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสกัดยาเสพติดล็อตใหญ่2คดียึดยาบ้ารวมกว่า17ล้านเม็ดเร่งขยายผลตรวจสอบนายทุนผู้อยู่เบื้องหลัง
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน2คดีรวมตรวจยึดของกลางยาบ้าได้กว่า17ล้าน6แสนเม็ดคดีแรกเป็นผลงานของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีที่สืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาชายทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดได้2คนพร้อมของกลางยาบ้า9ล้าน6แสนเม็ดในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยพบพฤติการซุกซ่อนยาเสพติดอำพรางมากับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรอย่างกะหล่ำปลีจากทางภาคอีสานเพื่อเตรียมนำมาพักสต็อกไว้ตามบ้านเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพมหานครก่อนกระจายต่อคดีที่2เป็นผลงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล7ที่สกัดจับยาบ้าได้8ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งแม้ผู้ต้องหาจะขับรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่และหลบหนีไปได้แต่ทางตำรวจได้เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเส้นทางการติดต่อสื่อสารเพื่อกวาดล้างนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเดินหน้าบูรณาการระบบดิจิทัลด้านความมั่นคง
7: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหินะอายุ10ขวบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบสิ่งของและทุนการศึกษาพร้อมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหลังทราบว่ามีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพพร้อมอวยพรให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและประสบความ
8: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
9: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
10: มอราชภัฏเชียงใหม่ผนึกกำลังราชภัฏภาคเหนือจัดงานวิจิตรภูษาภูมิปัญญาสร้างสรรค์แพร่พันธุ์ท้องถิ่นไทยยกระดับผ้าไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดงานวิจิตรภูษาภูมิปัญญาสร้างสรรค์แพร่พันธุ์ท้องถิ่นไทยแสดงถึงศักยภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมผลักดันการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG อันเป็นการขับเคลื่อนบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นผ่านการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณลานแกรนด์ฮอลล์3ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดร.ชาตรีมณีโกศลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะเจ้าภาพกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับภูมิปัญญาด้านสิ่งทอของท้องถิ่นภาคเหนือผ่านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่สร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั้งนี้ตลอดการจัดงานผู้เข้าชมจะได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งทอจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มจังหวัดภาคเหนือทั้ง8แห่งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติเวิร์กช็อปโดยผู้เชี่ยวชาญการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีและเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
9: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

0: ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงสามารถทำกำไรในไตรมาสที่3ได้มากขึ้นถึง50ล้านบาทค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องก
1: ันนี่รายการเงินเงินทองทองที่น้องหนูเขาเป็นพิธีกรเนี่ย
2: ใช่แล้วครับพี่ถิ่นกำลังออกอากาศอยู่เลยครับพี่ถิ่นครับคำว่าไตรมาสนี้แปลว่าอะไรครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทยังไงครับ
1: งั้นพี่จะขอเริ่มอธิบายคำว่าไตรมาสก่อนให้เข้าใจละเอียดเลยไตรมาสประกอบด้วยคำสองคำคือคำว่าไตรและมาสไตรแปลว่า3และมาสแปลว่าเดือนคำว่าไตรมาสจึงหมายถึงช่วงเวลา3เดือนติดต่อกันในปีนั้นๆดังนั้นใน1ปีจึงมีทั้งหมด4ไตรมาสด้วยกันซึ่งคำว่าไตรมาสนี้มักจะใช้ในด้านเศรษฐศาสตร์หรือการบริหารธุรกิจอย่างเช่นผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกนี้บริษัททำกำไรเพิ่มขึ้น 60% เป็นเงินจำนวน150ล้านบาทเป็นต้น
2: งั้นก็แสดงว่าไตรมาสแรกก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมส่วนไตรมาสที่4ก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับแต่ไม่ทุกกรณีนะเพราะหน่วยงานราชการมักจะใช้คำว่าไตรมาสของปีงบประมาณเช่นไตรมาสที่1ของปีงบประมาณ2554จะหมายความว่าเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของปี2553
2: งั้นก็แสดงว่าไตรมาสแรกของปีงบประมาณจะไม่ใช่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเหมือนกับไตรมาสที่ใช้ในด้านเศรษฐศาสตร์หรือว่าการบริหารธุรกิจใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถ้าหากบริษัทใช้ระบบไตรมาสเดียวกับระบบของราชการผมก็ได้ปรับเงินเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมเลยนะครับพี่ทิน
1: น้องต้นครับเอาเป็นว่าถ้าน้องต้นไม่รีบไปทำงานนะแทนที่จะเป็นปรับเงินเดือนจะเป็นการตัดเงินเดือนนะครับ
2: โอเคครับผมรีบไปทำนี่เลยครับ

0: และแล้วเราก็มาถึงตอนที่17นะคะสำหรับผีต้องเหลืองคนสุดท้ายค่ะสวัสดีคุณจิตริน
1: สวัสดีครับพี่หมีครับโอ้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับกับตอนจบของผีต้องเหลืองคนสุดท้าย
0: นั่นน่ะสิคะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เจอรู้จักกับคาลฟิกซ์แล้วก็แวนด้ามากขึ้นมากขึ้นเนาะ
1: ครับ
0: มาออกเอาอีตอนที่แบบใกล้จะจบนี่เอง
1: เหมือนตำรวจมาตอน
0: ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกือบเรียบร้อยละ
1: ยังดีเหลืออะไรไว้ให้ทำหน่อย
0: และที่สำคัญนะคะเราก็ได้รู้ว่าปัญหาของคาลฟิกซ์ค่ะมันคือความรู้สึกในใจของเขาเอง
1: ใช
0: ่ที่เขาบอกว่าเขาจะต้องไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
1: เดี๋ยวจะทนตัวเองไม่ไหว
0: ใช่แล้วก่อนที่เสือในหัวใจของผมมันจะหลุดลอยจากบังคับออกมาอลวาดว้าว
1: น่าเล็กดีนะครับ
0: นี่ก็เป็นปัญหาของคาลฟิกซ์นะคะเสือข้างในส่วนเสือข้างนอกอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักกับตะเกิลจัดให้เอาละถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ไปเลยกันละกันนะคะคุณจิตเรน
1: ครับ
0: ไปกันเลยค่ะ

0: จากนั้นศาสตราจารย์ฟิกซ์ก็เดินผ่านหน้าศักไปช้าๆเขาหยุดพิงเสาค้ำชายคาเพิงแล้วก็นิ่งอยู่สักครู่ก่อนที่จะเอ่ยขึ้นโดยไม่หันหน้ามา
1: เกือบทุกคืนหลังจากแวนด้าหลับแล้วผมมักจะออกมายืนอยู่ที่นี่ท่ามกลางอากาศที่เย็นเยือกอยู่อย่างนี้สงบเงียบอย่างนี้แล้วก็พยายามต่อสู้เพื่อเอาชนะเสือตัวนั้นมันไม่ใช่กามารมณ์มันไม่ใช่ความโลภหรือความตะกระตะกรามของสัตว์ตัวผู้ซึ่งอยู่ในหัวใจของผู้ชายเราทุกคนอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับสิ่งอื่นๆอีกอุดมคติดั้งเดิมของผมความฝันใฝ่ทะเยอทะยานของผมที่ได้กอบกู้เผ่ามนุษย์ผู้คร่อร้ายล้าหลังจากเรากลับไปสู่สมัยดึกดำบรรพ์ตั้งหลายยุคเพื่อช่วยให้ตัวเองได้ก่อนที่จะสายไปก่อนที่สิ้นเผ่าสิ้นพันเหมือนอย่างมนุษย์ผีต้องเหลืองอย่างนั้นผมจะช่วยได้มากถ้าหากอยู่ที่นี่ต่อไปในฐานะทายาทของตีกายโดยแต่งงานกับลูกสาวของเขาแต่ผมก็ทำไม่ได้ผมมีวันด้าที่จะต้องคิดถึงอนาคตของเขาและลูกของเราซึ่งคอยอยู่ที่วิสบาเดนมันเป็นการต่อสู้ที่ทรมานผมสิ้นดีระหว่างสองความคิดนี้และผมรู้ดีกว่าใครว่าขืนช้าผมจะพ่ายแพ้แก้ความกดดันทางฝ่ายไหนแต่ศาสตราจารย์น่าจะรู้ว่าประเพณีและสัญชาตญาณป่าดงพงไพรของเราเป็นสิ่งที่แก้ไขปรับเปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายๆและภายในเวลาอันรวดเร็วนะครับท่านศาสตราจารย์จะช่วยอะไรขมุไฟพวกนี้ได้ภายในเวลาอันสั้นของชีวิตท่านศาสตราจารย์ที่เหลืออยู่เท่านั้น
0: ศาสตราจารย์คาวฟิกซ์หัวเราะเบาๆยกมือขึ้นลูบเคราอย่างครุ่นคิดแล้วก็ถอนใจ
1: มากทีเดียวครับคุณซาก
0: ศาสตราจารย์คาวฟิกซ์อธิบายให้ศักฟังว่างานทุกอย่างจะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่กำลังใจของผู้ปฏิบัติและกำลังใจก็มาจากศรัทธาในฐานะลูกเขยของตีกายและสามีของตัญญาศาสตราจารย์คาวฟิกซ์บอกว่าเขาจะเป็นหัวหน้าที่พวกขมุไฟจะต้องเชื่อฟังต่อไปเขาจะช่วยให้ขมุไฟเปลี่ยนวิถีชีวิตรู้จักเพาะปลูกรู้จักผลิตอาหารจากพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นอาหารประจำวันแทนที่จะพึ่งเนื้อโคกระบือต่อไปเขาจะช่วยให้อัตราการตายของทารกแรกเกิดน้อยลงให้พลเมืองในเผ่าเพิ่มขึ้นเขาจะช่วยให้ขมุไฟเปลี่ยนความเป็นอยู่และนิสัยในการเบียดเบียนปล้นสะดมคนอื่นเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติผูกมิตรแทนที่จะเพาะศัตรูกับเพื่อนชาวป่าชาวเขาทั่วไปแต่งานนี้อาจจะไม่สำเร็จในชั่วชีวิตของศาสตราจารย์แต่ลูกของคาวฟิกซ์ตัญญาและเขาคงจะรับช่วงต่อไปและในวันหนึ่งข้างหน้าเขาอาจจะสามารถรวบรวมชาวป่าชาวเขาเหล่านี้เข้าเป็นพวกเดียวกันก็ได้ สิ้นคำอธิบายของศาสตราจารย์หมอกบางๆกลุ่มหนึ่งลอยผ่านหน้าไปแสงไฟในกองหน้าเพลิงไหวระริกเพราะกระแสลมพัดแต่ศาสตราจารย์คาวฟิกซ์ไม่ไหวติ่งเพราะขณะนั้นความคิดของเขาคงจะล่องลอยไปไกลทั้งตะเกิ้ลและสักไม่มีใครทราบว่าเขากำลังคิดอะไรแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนเพราะฉะนั้นสักจึงได้แต่นิ่งเวลาก็ล่วงเลยไปอีกหลายนาทีในที่สุดเขาก็ถอนใจยักไหล่แล้วก็หันหน้ามาหัวเราะกับสักเบาๆ
1: อย่าไปคิดถึงมันดีกว่าครับคุณซากเป็นความเพ้อฝันของผมมากกว่าอย่างไรเสียผมก็ทิ้งแวนด้าของผมไม่ได้เขาไม่วายระแคะระคายความคิดความรู้สึกในใจของผมเหล่านี้ด้วยซ้ำแวนด้ารักผมมีศรัทธาในอุดมคติและงานของผมมาแต่ไหนแต่ไรถ้าเขารู้ในความคิดของผมเหล่านี้ถึงจะได้รับความกระเทือนใจตามวิสัยและธรรมชาติของผู้หญิงสักเพียงใดก็คงจะรบเราสนับสนุนผมอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะนี้เขาไม่คิดอะไรทางนั้นนอกจากความปลอดภัยของผมฉะนั้นฟังแล้วเหยียบทิ้งไว้เสียที่นี่ผมคิดว่าคุณคงจะเข้าใจ
0: สักพยักหน้าช้าๆแต่ก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรและโดยไม่เข้าใจความหมายของศาสตราจารย์ฟิกซ์จนนิดเดียวสักเข้าใจแต่ว่าในฐานะที่เป็นโลกน้อยๆอยู่ในตัวของตัวเองมนุษย์เรามีความปรารถนาอันแรงกล้าอย่างใดอย่างหนึ่งแฝงซึ้งอยู่ในหัวใจด้วยกันทั้งนั้นและมันก็เป็นสิทธิส่วนตัวของศาสตราจารย์ซึ่งคนอื่นไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
1: เอาละพักผ่อนกันดีกว่าคุณดึกแล้ว
0: ศาสตราจารย์คาวฟิกซ์ยกมือตบไหล่สักทั้งสีหน้าและในตาทั้งคู่ของเขาช่างเศร้าเสียนี่กระไร
1: เราเริ่มงานวันนี้ได้ดีพอใช้ผมคิดว่าการตกลงใดๆต่อไปกับตีกายจะง่ายเข้าเอาไว้พรุ่งนี้เช้าเราพบกับเขาอีกครั้งก็คงจะรู้ความหวังที่เราจะจากเขาไปในฉันมิตรไม่มีอะไรผิดใจกันไม่มีการขัดข้องและขัดขวางจากเขาจะมีลู่ทางสำเร็จมากน้อยช้าหรือเร็วเพียงใด
0: จากนั้นศาสตราจารย์ฟิกซ์ก็หันไปมองดูตะเกิ้ลนิ่งอยู่สักครู่แล้วก็กล่าวต่อ
1: นายพรานของคุณซากคนนี้ดูจะมีความข้องใจอยากพูดอะไรกับผมอยู่อ๋อเปล่าเลยนายฝรั่งตะเกิ้ลอยากรู้เท่านั้นว่าลูกสาวของตีกายหัวหน้าขมูไฟนี่สวยสักเพียงไหนฮะอ๋อข้อนี้พรุ่งนี้ก็คงจะได้เห็นกันเอง
0: ศาสตราจารย์คาวฟิกซ์หัวเราะแล้วก็เดินผ่านหน้าตะเกิ้ลและสักแล้วก็เข้าไปในห้องของภรรยาชั่วขณะหนึ่งตะเกิ้ลและสัก ยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เก่ากวาดสายตาดูภูมิประเทศรอบกายซึ่งตะคุ่มอยู่ในม่านหมอกที่ไหลรินมาไม่ขาดสายแล้วก็ครุ่นคิดถึงคำพูดที่ได้ฟังมาจากศาสตราจารย์ชาวเยอรมันผู้นั้นอีกเป็นเวลานานแล้วก็ชวนกันเข้านอนในขณะที่ร้อยเอกเรืองยุทธนาและสีฟ้าซึ่งหลับไปก่อนหน้านั้นตื่นขึ้นเมื่อสักเอ็นหลังลงกับพื้นและได้ยินเสียงฟากลั่น
1: คุณกับศาสตราจารย์คาวฟิกคุยอะไรกันอยู่ตั้งนานนะครับคุณศักดิ์เฮ้ยผมมันง่วงเหลือเกินจะลงไปสมทบก็ไม่ไหวฟังก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกคุณเรื่องนอกจากเรื่องส่วนตัวของแกนิดหน่อยเท่านั้นเองได้ยินแต่เรื่องสัตว์ตัวผู้สัตว์ตัวเมียไม่รู้ว่าหมายความถึงอะไร
2: สัตว์ทั่วๆไปนั่นเองในทหารเรืองรวมทั้งมนุษย
0: ์ก็เรืองชรายืนหน้าออกมาพึมพำแล้วก็แก้ผ้าห่มคลุมศีรษะหลับไปในเวลาไม่ช้าไม่นานตอนนี้ควันไฟในกองถูกลมพัดม้วนเข้ามาในเพลิงนั้นกลุ่มหนึ่งสักได้ยินเสียงสีฟ้าพริกตัวแล้วก็พึมพำอะไรออกมาเบาๆแต่ในที่สุดหล่อนก็เหมือนกันหล่อนหลับต่อไปเพราะความเหน็ดเหนื่อยที่ได้รับมาตลอดวันจากการเดินทางในขณะที่สักเองยังคงนั่งสูบบุหรี่อยู่อีกนานเพราะมีอะไรอีกหลายอย่างหลายประการเหลือเกินที่สักจะต้องคิดจริงอยู่ภารกิจที่สักรับมาจากทางการบ้านเมืองในการติดตามตัวศาสตราจารย์คาวฟิกซ์และภรรยาของเขาอาจจะถึงที่สุดแต่มันก็ยังไม่ยุติจนกว่าทั้งหมดจะเดินทางกลับไปถึงท่านด้วยความปลอดภัยปัญหาและอุปสรรคอีกหลายอย่างที่จะต้องแก้ไขยังคอยอยู่ข้างหน้าและจนกว่าขมุไฟจะยินยอมพร้อมใจในการปล่อยตัวให้ทุกคนเป็นอิสรภาพซึ่งเรื่องนี้สักก็คงจะนอนตาไม่หลับลงได้ในขณะที่กำลังเพลินอยู่กับความคิดเหล่านี้นั่นเองสักคิดว่าเขาได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆแว่วมาจากที่หนึ่งที่ใดเขาแน่ใจเหลือเกินว่านั่นเป็นเสียงสตรีเพียงแต่บอกไม่ถูกว่าเสียงนั้นดังมาจากทิศไหนเสียงนั้นปรากฏอยู่สักครู่แล้วก็เงียบหายไปได้ยินแต่เสียงน้ำในลำธารไหลเซาะฝั่งเสียงลมพัดใบไม้พริกหยาดน้ำค้างที่เกาะอยู่ตามชายคาหยดแมะลงมาบนผืนดินหมอกซึ่งยิ่งดึกยิ่งหนาทึบยังคงไหลรินผ่านหน้าเพิงที่พักต่อไปกลิ่นคล้ายกาแฟสัมผัสจมูกของศักดิ์เป็นสิ่งแรกเมื่อเขาตื่นขึ้นในเช้าตรู่ของวันต่อมาซึ่งขณะนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นในท้องฟ้าและภูมิประเทศรอบกายยังเต็มไปด้วยละอองหมอกเมื่อมองออกไปข้างนอกมองเห็นแวนด้าและตะเกิ้ลนั่งอยู่ข้างกองไฟพร้อมด้วยกาน้ำที่ไอกำลังพุ่งออกมาจากผวยแต่ทันใดที่เห็นศักตื่นแวนด้าซึ่งสีหน้าเต็มไปด้วยความสดชื่นก็ร้องทักออกมาว่า
3: Good morning คุณซักกาแฟกำลังร้อนทีเดียวแม้ว่าจะไม่ใช่กาแฟก็แชนกันได
2: ้ตะเกิ้นว่ารสมันดีกว่ากาแฟเสียอีกนะนาย
0: กระเริงชรายืนยันในขณะที่สักก้าวออกไปยืนอยู่กลางแจ้งแล้วก็รับมาดื่มจากมือของแวนด้าแต่เขาก็บอกได้ทันทีว่าไม่ใช่กาแฟแต่รับรองในคุณภาพของมันว่าใช้แทนกาแฟได้ทั้งรสและกลิ่นสักจึงบอกแวนด้าตามนั้นเขาและดิฉันเป็นคนติดกาแฟทั้งคู่เพราะฉะนั้นเมื่อกาแฟที่เรามีติดตัวมาร่อยหรอพวกที่นี่ก็ขอให้เราลองเมล็ดอะไรชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อคั่วและบดต้มน้ำแล้วรสและกลิ่นของกาแฟก็ออกมาเราไม่ทราบกันหรอกค่ะว่ามันจะมีคาเฟอีนอย่างกาแฟหรือไม่และประโยชน์ของมันในการปลุกประสาทจะมีอยู่เพียงใดรู้แต่ว่ามันจับความดิ้นรนกระวนกระวายตามนิสัยเคยชินของคนติดกาแฟลงไปได้เท่านั้นยังไม่ทันที่ทั้งหมดจะได้พูดอะไรกันต่อไปศาสตราจารย์คาลฟิกซ์ก็ตื่นแล้วก็เดินออกมาสมทบ
1: โอ้โหตื่นเช้าเชียวหรือคุณซาก
0: ทุกคนสัมผัสมือกันแล้วท่านศาสตราจารย์ก็หันไปตบไหล่ตะเกิ้นเบาๆแล้วก็ก้มลงจูบหน้าผากของภรรยาในขณะที่พระจักหล่อนสีหน้าของศาสตราจารย์แสดงความประหลาดใจ
1: เธอเป็นอะไรไปวันด้าเนื้อตัวร้อนอย่างกับไฟไม่สบายหรือเปล่า
0: เปล่าค่ะคือเห็นจะเป็นเพราะเธอเพิ่งออกมาจากข้างในซึ่งหนาวส่วนฉันอยู่ข้างกองไฟมานานแล้วสิ้นคำอธิบายของแวนด้าคาลฟิกซ์ยังคงมองหล่อนอย่างพินิจพิจารณาแล้วก็โครงศีรษะ
1: โอ้โหอย่าปิดบังฉันเลยแวนด้าถ้าเธอเป็นอะไรไปจะได้ร่วมแก้ไขรักษาทันท่วงที
0: เปล่าค่ะข้าฉันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆนะแล้วหล่อนก็หันไปยกกาน้ำลงจากเตารินกาแฟสมมุติใส่ถ้วยพลาสติกแล้วก็ส่งให้ท่านศาสตราจารย์จากนั้นหล่อนก็ขอตัวไปทำธุระข้างในศาสตราจารย์คาลฟิกซ์มองตามแวนด้าไปจนลับตาครั้นแล้วก็ถอนใจแล้วก็หันกลับมาจิบกาแฟพรางก้มหน้าดูไฟในกองนิ่งอยู่สักครู่ก่อนที่จะพึมพำออกมา
1: แวนด้าผู้น่าสงสารในระยะหลังๆที่ประสาทออกจะได้รับความกระทบกระเทือนเต็มที่เขาเคยเป็นคนเข้มแข็งมากแต่ระหว่างเดือนเศษๆมานี้ดูขวานอ่อนลงไปมากคงจะเป็นเพราะว่าเธอได้รับความตรากตรำมานานทั้งกายและใจอย่างที่โปรเฟสเซอร์ว่าครับไอ้ข้อนั้นนะผมรู้แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีเหตุอื่นอีกคุณศักดิ์รู้หรือเปล่าเมื่อคืนแวนด้าร้องไห้อยู่จนดึกดื่นปลอบถามก็ไม่ได้ความอะไรเขาไม่เคยเป็นคนปิดบังผมอย่างนี้เอหรือว่า
0: ศาสตราจารย์คาลฟิกซ์หันมาสบตากับศักดิ์อย่างงงงัน
1: หรือว่าบางทีเขาจะได้ยินเรื่องที่เราคุยกันเมื่อคืนครับอาจจะเป็นได
0: ้ศักดิ์พยักหน้าในขณะที่ตะเกิ้นซึ่งนั่งนิ่งอยู่ข้างกองไฟตลอดเวลาก็เอ่ยขึ้นช้าๆโดยที่มิได้เงยหน้า มองดูศักดิ์และศาสตราจารย์เลย
2: ตะเกิ้นสงสัยเหลือเกินนาย
4: แกสงสัยอะไรฮะ
0: ศักดิ์มองดูตะเกิ้นด้วยความประหลาดใจในขณะที่ตะเกิ้นยกมือป้องหน้าจากควันซึ่งกำลังถูกลมพัดเข้าตากระเหรี่ยงชรามองดูศาสตราจารย์คาลฟิกซ์อย่างเกรง
2: ๆนายฝรั่งไม่ถือละ
0: โปรเฟสเซอร์ฟิกซ์เงยหน้าจากถ้วยกาแฟก้มลงมองตะเกิ้นจากส่วนสูงของเขา
2: ตะเกิ้นเห็นแวบเดียวก็บอกถูกนายฝรั่งอย่าลืมว่าตะเกิ้นมียายมา4คนแล้วตะเกิ้นควรจะรู้ดีว่าผู้หญิงคนไหนกำลังมีลูกคนไหนไม่มีโอ้พระผู้เป็นเจ้า
0: ศาสตราจารย์คาลฟิกซ์ยกมือสัมผัสที่ทรวงอกและหน้าผากเป็นรูปไม้กางเขน
1: โอ้โหอะไรทำให้ฉันมองไม่เห็นในข้อนะฮันอะไรทำให้ฉันไม่เข้าใจทำไมเวนด้าจึงไม่บอกฉันทีนี้เข้าใจละว่าทำไมเวนด้าจึงเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ก็รู้แล้วละว่าทำไมเขาจึงมักเบื่ออาหารหงุดหงิดง่ายแล้วก็ไม่สบายในตอนเช้า
0: ศาสตราจารย์คาลฟิกซ์หัวเราะแล้วก็พรุนพรันหันหน้ากลับพระจากศักดิ์และตะเกิ้นเข้าไปในเพิงอย่างกระปรี้กระเปร่าด้วยความตื่นเต้นเหมือนเด็กๆพอไปถึงเขาก็ร้องเรียกภรรยาลั่น
1: แวนจ้าแวนจ้า
0: ได้ยินเสียงขานตอบเบาๆต่อมาทุกคนก็ได้ยินเสียงหัวเราะของคาลฟิกซ์เสียงร้องไห้ของแวนด้าและการปลอบโยนของศาสตราจารย
1: ์โอ้โหทำไมเธอไม่บอกฉันว่าเรากำลังจะได้ลูกนี่คือสวรรค์ฉันดีใจยังบอกไม่ถูกโอ้เราจะได้ลูกเราจะได้ลูก
0: เสียงของแวนด้าเงียบไปได้ยินแต่เสียงพึมพำและเสียงปลอบโยนขณะนั้นเองร้อยเอกเรืองยุทธนากับสีฟ้าก็เดินออกมาสมทบ
4: เกิดอะไรขึ้นครับ
0: ร้อยเอกเรืองมองหน้าศักดิ์แล้วก็หันไปมองตะเกิ้น
4: เอาทำไมวันด้าร้องไห้แล้วทำไมศาสตราจารย์คาลฟิกซ์หัวเราะล่ะ
2: อ๋อพลเมืองกำลังจะเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งนายทหารเรืองนายฝรั่งกับคุณนายแหม่มกำลังจะมีลูกทุกคนกำลังมีความสุข
4: เอ้าแล้วทำไมเพิ่งมารู้กันล่ะ
2: โถคุณนายแหม่มนะคงรู้ตัวมานานแล้วแต่นายฝรั่งแกมัวยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นเสียเมียไม่บอกก็เลยไม่เข้าใจร้อนถึงตะเกิ้นต้องขยายเมื่อกี้ไม่งั้นนะก็คงจะเป็นความลับไปอีกนานเลย
0: ร้อยเอกเรืองยุทธนาหันมหาศักดิ์จ้องหน้าอยู่ครู่หนึ่งเหมือนจะพูดอะไรด้วยแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเขารับถ้วยกาแฟไปจากตะเกิ้นจิบอยู่เงียบๆสักพักจึงได้บอกว่า
4: โปรเฟสเซอร์ฟิกซ์แกว่ายังไงครับเกี่ยวกับ เรื่องของเราอะในเรื่องไหนนะครับคุณเรืองก็เรื่องที่จะไปจากที่นี่เมื่อคืนนี้ผมหลับๆตื่นๆเพราะว่าง่วงเหลือเกินฟังไม่ถนัดเลย
1: อ๋อเรื่องนั้นคงจะรู้กันในวันนี้ครับเพราะว่าแกเกรงว่าถ้าเจ้าตีกายหัวหน้าขมูไฟเกิดศรัทธาว่าเราเป็นพวกที่เทวดาฟ้าดินส่งลงมาช่วยปราบเสือได้จริงปัญหาก็คงจะไม่ยุ่งยากอะไรเราอาจจะต้องใช้เวลาอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสัก 2-3 วัน
4: ถ้าเจ้าเสือเหล่านั้นมันหิวอย่าง3ตัวเมื่อคืนการปราบก็คงจะง่าย
2: ไอ้ปราบเสือกินบัวกินควายน่ะมันไม่เท่าไรหรอกนายแต่ว่าปราบเสือในหัวใจนี่แหละตะเกิ้นชักจะกังวล
0: ตะเกิ้นหยิบดุ้นฟืนแล้วก็เคียร์ไฟพูดโดยไม่เงยหน้าในขณะที่ร้อยเอกเกรียงยุทธนาก็หันไปมองหน้าเกรียงชราอย่างชะงน
4: นี่แกหมายความว่ายังไงกันตะเกิ้น
2: ตะเกิ้นหมายความอย่างที่นายฝรั่งพูดกับนายเรื่องอะไรอะไรนอกกายน่ะมันก็พอจะช่วยกันได้แต่ความในใจนี่สิยังสงสัย
0: ในขณะที่ศักเองก็ไม่รู้ว่าร้อยเอกเกรืองยุทธนาจะเข้าใจความหมายของตะเกิ้นหรือไม่เพราะว่าเห็นร้อยเอกเกรืองได้แต่ก้มหน้ามองดูไฟในกองแล้วก็หันไปมองดูสีฟ้าแล้วก็เดินกลับไปในเพิงส่วนหญิงสาวก็ลุกขึ้นเดินตามเข้าไปเห็นแบบนี้แล้วตะเกิ้นก็หันมากระซิบสัก
2: นายเห็นอย่างที่ตะเกิ้นเห็นหรือเปล่านาย
0: คราวนี้สักพยักหน้าโดยไม่ได้ตอบว่าอะไร
2: นายทหารเรืองกำลังสู้เสือในใจอีกคนแล้วตะเกิ้นภาวนาเหลือเกินอยากให้ชนะนะ
4: เพราะว่าอะไรกันตะเกิ้น
2: ก็เพราะว่าสีฟ้าเป็นสมบัติของป่าแต่นายทหารเรืองน่ะเป็นสมบัติของเมืองชีวิตแต่ละฝ่ายเหมือนน้ำกับน้ำมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกนายหรืออีกทีเหมือนกับต้นไม้เนี่ยปลูกอยู่ที่ไหนนานจนรากแก้วฝังลึกขืนขุดย้ายไปปลูกที่อื่นก็คงเฉาลงท้ายก็ตายเท่านั้นเอง
4: แกก็พูดถูกของแกตะเกิ้นฉันเองยังไม่แน่ใจนักหรอกว่าคุณเรืองกับสีฟ้าจะมีอะไรต่อกันจริงจังมากไปกว่าความเมตตาปราณีของอีกฝ่ายหนึ่งและความรู้สึกตอบแทนด้วยความขอบคุณของอีกฝ่ายหนึ่งเอ้ยแต่ก็นั่นแหละถ้าเขาเกิดรักกันขึ้นมาจริงมันก็ช่วยไม่ได้แกก็รู้ตะเกิ้นเมื่อผู้หญิงสาวกับผู้ชายโสดอยู่ใกล้กันในป่าซึ่งเต็มไปด้วยความกันดารเปล่าเปลี่ยวอย่างนี้เสียด้วย
2: งั้นนายทำไมถึงครองใจอยู่ได้ล่ะ
4: ก็นั่นมันแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนฉันพอใจที่จะใช้ชีวิตโสดอยู่อย่างนี้ก็เพราะมันมีความสุขและวิธีเดียวที่ฉันจะหาความสงบได้โดยชีวิตไม่ต้องผูกพันกับใครเขาแต่แกรู้ได้ยังไงว่าในวันหนึ่งฉันจะไม่แต่งงานบางทีฉันอาจจะเลิกผู้หญิงที่ไม่มีใครคาดฝันว่าฉันจะเลือกก็ได
0: ้เกรงชราฟังสักแล้วก็ยักไหล่นิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนใจ
2: ไอ้นายเนี่ยชอบพูดอะไรให้ตะเกิ้นงงเหมือนเขาวงกตเสมอผู้ชายอย่างนายจะแต่งงานมีความสุขได้ก็เฉพาะผู้หญิงที่เป็นช้างเท้าหน้าเท่านั้นเพราะความต้องการของนายน้อยนอกจากนั้นยังขี้เกรงใจคน
4: ก็อาจจะเป็นไปได้ตะเกิ้นอาจจะเป็นไปได
0: ้ในขณะนั้นเองศาสตราจารย์คาลฟิกส์กับภรรยาก็เดินโอบสะเอวกันออกมาใบหน้าของแวนด้าแจ่มใสกิริยาของหล่อนมีเอียงอายในขณะที่สามียังไม่คลายความตื่นเต้นแวนด้าเอื้อมมือมาจับศีรษะกระเหรี่ยงชราเขย่าเป็นการสรรพยอกพร่างเอ่ยขึ้นว่าคนนี้ตาดีเห็นในสิ่งที่เขาไม่เห็น
2: โอ้ยก็เป็นธรรมดาของคนที่หายใจเป็นยาอย่างตะเกินคุณนายแหม่ม
4: ดีละคุณซากผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะไปพบตีกายได้แล้วปล่อยพวกผู้หญิงไว้ทางนี้เถอะ
0: เธอจะไม่กินอาหารเช้าเสียก่อนหรือภรรยาหันไปถามอย่างฉอเลาะในขณะที่สามีก็ก้มลงจูบหน้าผากภรรยาเบา
4: ๆฉันคิดว่ากลับมาจัดตีกายก่อนดีกว่าเวลายังเช้าเกินไปถ้าเธอหิวก็กินกับสีฟ้าก่อนได้สำหรับกัปตันยุทธนาถ้าเท้าอย่างระบมจะอยู่ที่นี่กับพวกผู้หญิงก็ได้อ๋อไม่เป็นไรครับโปรเฟสเซอร์ผมอยากจะไปด้วยอ่ะอยากจะรู้ว่ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้บ้างเพราะตั้งแต่ออกจากด่านมาตามหมอคราวนี้เฮ้ยผมมีแต่เป็นภาระให้คุณสักกับตะเกิลอย่างเดียวเลย
0: ศาสตราจารย์คาลฟิกส์ก็พยักหน้า
4: ถ้าฉะนั้นก็ตามใช
0: ่ศาสตราจารย์ชาวเยอรมันหันไปจูบภรรยาอีกครั้งด้วยกิริยาซึ่งเต็มไปด้วยความรักใคร่ครั้นแล้วก็ออกมาจากเพิงพักเลียบตามสันเนินเดินตามขอนไม้ซึ่งข้ามลำธารต่อจากนั้นก็เลียบฝั่งตรงไปยังที่พักของตีกายในขณะนั้นที่บ้านของขมุไฟดูเหมือนจะยังไม่มีใครตื่นแต่ขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงคนผ่าฟืนดังมาจากหลังบ้านศาสตราจารย์คาลฟิกส์ยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หันมาบอกตะเกิ้น
4: ตาคนนี้ลองไปดูทีหรือว่ามีใครอยู่ทางนั้นฉันขี้เกียจจะวกกลับไปกลับมา
0: ก็เรียงชราก็เลยย่องอ้อมเพิงอันใหญ่ซึ่งมีกองไฟคุกรุ่นอยู่ข้างหน้าหายไปได้สักครู่ก็ร้องลั่นโดดอย่างไม่คิดชีวิตกลับออกมาพร้อมด้วยหญิงผู้หนึ่งซึ่งถือขวานใหญ่วิ่งไล่กวดมาข้างหลัง
2: โอ้ยช่วยด้วยนายช่วยด้วยนายฝรั่งอีคนนี้เห็นตะเกินเป็นฟืนไปแล้ว
0: โปรเฟสเซอร์ฟิกซ์ก้าวออกไปข้างหน้ามือหนึ่งรั้งแขนตะเกิ้นซึ่งวิ่งเข้ามาหาอีกมือหนึ่งยกมือห้ามหญิงคนนั้น
4: โอ้เดี๋ยวก่อนอะไรกันตัญญาเกิดอะไรขึ้น
5: เจ้าคนนี้เข้าไปแอบอยู่หลังกองฟืนเพราะหน้าขนคนไม่ดีท่านชีที่เห็นเขาก็รู้ว่าจ่ายไม่ซื่อ
2: โอ้ยเปล่าเลยนายฝรั่งพอเห็นตะเกิ้นเท่านั้นยังไม่ทันสักถามอะไรก็วิ่งเอาขวานไล่ฟันซะแล้ว
5: แล้วทำไมจะต้องซักทำไมจะต้องถามถ้าเป็นมารอย่างนั้นบอกว่าเป็นคนตะกูตะกามข้ารู้เมื่อข้าเห็นศัตรู
4: อย่าเพิ่งวู่วามไปตันยาตะเกินเป็นเพื่อนฉันเรามาด้วยกันฉันเองเป็นคนใช้ให้เขาไปดูอยากจะรู้ว่าพ่อของเจ้าตื่นหรือยัง
5: อย่าใช้คนนี้มาใกล้ตายาอีกต่อไปนะตันยารู้จักนายตาว่าคนนี้อยู่ใกล้ผู้หญิงไม่ได้นายตามันบอกคนนี้เป็นอันตราย
4: แต่ว่าตัญญาตะเกิ้นคนนี้นั่นแหละที่ช่วยชีวิตพ่อของเจ้าไว้เมื่อวันก่อนนะเมื่อคืนแกยังช่วยคุณศักดิ์นี่ฆ่าเสือตายไปตั้ง3ตัว
0: คราวนี้หญิงสาวซึ่งศักดิ์เพ พิ่งสังเกตเห็นเป็นครั้งแรกในตอนนั้นนั่นเองซักเห็นว่าผู้หญิงคนนี้สวยสวยผิดกว่าหญิงสาวชาวขมุไฟอื่นๆอย่างประหลาดหญิงสาวเลิกคิ้วพร่างหันมาจ้องหน้ากระเหรี่ยงชราอยู่นานครั้นแล้วหล่อนก็หัวเราะด้วยเสียงอันดังหัวเราะอย่างขบขันจนงอหาย
2: นางคนนี้หัวเราะอะไรกันน่ะนายฝรั่ง
6: ค่ะเสือตาย3ตัวเหรอลุกลักผอมเก่งอย่างนี้เหมือนผีกองกอยเหมือนลิงเหมือนกัน
2: นี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการฆ่าเสือฮะ
6: เพราะข้าไม่เชื่อไงเพราะหน้าเขาพยายามหลอกข้าให้ดีต่อแกตั้งหาก
2: แต่มันเป็นความจริงตัญญามันเป็นความจริงทุกอย่าง
6: ข้าไม่เชื่อทุกคนพยายามจะหลอกข้าทีนี่ไม่เห็นมีใครจะเก่งกว่าพ่อหน้าเขา
2: ไอ้ถามพ่อเจ้าถึงเรื่องเมื่อวานตัญญาเมื่อวานนี้เจ้าไปอยู่เสียที่ไหนถึงไม่รู้เรื่องที่ใครเขารู้
0: ก็จบตรงนี้ก็แล้วกันนะคะสำหรับตัวละครใหม่เอี่ยมเลยก็คือสาวตัญญาสวยอย่างน่าประหลาดอีกเหมือนกันนะคะ
2: สวยขวานฟันนะครับสวยสวยแบบไล่เอาขวานจามคนอื่น
0: สวยสะพรึงเลยนะคะแล้วก็ไม่ชอบตะเกินด้วย
2: แต
0: ่รู้เลย
2: พอมาล่องนี้นี่เดาไม่ถูกเลยนะครับว่าสงสัยจะมีอะไรพลิกล็อก
0: นั่นน่ะสิและที่สำคัญนะคะไม่มีใครจะเก่งกว่าพ่อหน้าคราว
2: นะ
0: หายละ
2: เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้
0: ศาสตราจารย์คาลฟิสเสียในหัวใจน่าจะโหดกว่าที่คิดนะเนี่ย
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะที่ศาสตราจารย์ก็ถามว่าไปอยู่ที่ไหนมาทำไมไม่รู้เรื่องที่คนอื่นเขาก็รู้กันว่าคนกลุ่มนี้นี่คือใคร
2: ใช่เมื่อวานนี่เขารู้กันหมดว่าอ๋อนี่มี3-4คนนี่มาถึงหมู่บ้านแล้วก็ยิงเสือตายนะ
0: ไม่ได้อ่านลายกลุ่มหรือ
2: ไม่ได้อ่านลายกลุ่ม
0: ก็ตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับตัญญาเพราะในบทนี้เรากำลังเข้าสู่บทที่ชื่อว่าตัญญาค่ะ
2: ก็ใกล้จบเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเหลืออีกถ้าในเล่มก็3บทเท่านั้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนต่อไปแล้วก็ต่อไปจนกว่าจะจบเนี่ยศึกข้างนอกคงไม่ค่อยเท่าไหร่ละแต่คงจะต้องหันมาจัดการนะคะบริหารศึกข้างในหรือว่าเสือข้างในมากกว่าแหมอีกฝ่ายก็กำลังจะมีลูกอีกฝ่ายก็มองว่าโอ้เก่งเหลือเกิน
2: แล้วยังมีเสือในใจของร้อยเอกเรืองอีกนะครับจะจัดการตัวเองได้เปล่า
0: แบบนี้สงสัยจะต้องปรึกษาตะเกิลแล้วละมั้งอันนี้เป็นความเชี่ยวชาญพิเศษของตะเกิลนะคะ
2: ครับ
0: สักนี่คงไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้มั้ง
2: สักไม่เคยมี มีเสือแต่ไม่เคยใช้เลยยังไงติดตามต่อไปได้นะครับผีต้องเหลืองคนสุดท้ายทางห้องสมุดหลังไมค์ทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ครับผม
0: แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมีคนรู้จักเนาะที่อาจจะแบบเจ็บไข้ได้ป่วยต้องแอดมิดในโรงพยาบาลอาจจะใช้มือถือไม่เคยได้อย่างเช่นคนที่ผ่าตานะหลายท่าน
2: ครับ
0: บอกว่าเนี่ยค่ะอาศัยห้องสมุดหลังใหม่เพราะว่าเวลาที่มีปัญหาเรื่องตาเนี่ยแน่นอนค่ะคือตามองไม่เห็นนี่คือมันเสียความรื่นรมของชีวิตไปเยอะเลยเนาะ
2: เหลือแค่หูเนาะ
0: ซึ่งจริงๆก็พอได้แต่ว่าหมอก็ไม่แนะนำอ่ะเนาะเพราะนั้นก็พักผ่อนทางอื่นเพราะฉะนั้นหลายคนก็เนี่ยค่ะบอกว่าเนี่ยได้ล่องไพรนี่แหละเป็นเพื่อนไม่งั้นเบื่อแย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องตากำลังพักฟื้นมาใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้นะคะ
2: หรือ
0: แม้กระทั่งเดินทางเนาะจะไปเชียงใหม่จะไปอุบลจะไปทางใต้ดิฉันรับรองค่ะอยู่ได้ตลอดเลยอ่ะใช่ไหม
2: เรื่องเดียวยาว
0: ๆเลย
2: อย่างน้อยเรื่องนึงเนี่ยมี10ชั่วโมงบวก
0: ไม่เบื่อค่ะนะคะนี่คือล่องไพรนะคะฉลองครบรอบ120ปีชาตการครูมาลัยชูพินิษนามปากกาน้อยอินทนนท์นะคะและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอค่ะเอาล่ะวันนี้ก็ขอจบเสียในหัวใจก่อนก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
7: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอล้มแลนด์บริดจ์นายอนุทินชันวิริกุลสั่งทบทวนเร่งบูมท่าเรือระนองเชื่อมระบบราง NSEC นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแนวทางการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ควบคู่กับการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยเฉพาะการเติมเต็มจุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์ทั้งระบบรางและระบบถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งการค้าการลงทุนของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยมีข้อได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหากสามารถเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงจะช่วยให้การขนส่งสินค้ารวดเร็วขึ้นลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มความ

0: มารถในการแข่งขันและดึงดูดการลงทุนได้โดยไม่จำเป็นต้องรอโครงการขนาดใหญ่แล้วโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเส้นทางเดินเรือโลกโดยเฉพาะจากความขัดแย้งในภาคตะวันออกกลางยิ่งตอกย้ำความสำคัญของการมีเครือข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อทั้งทางถนนทางรางทางทะเลและทางอากาศเพื่อสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเติมเต็ม Missing Links ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้เชื่อมจีนสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์ทั้งนี้ในการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการที่ผ่านมานายกได้กล่าวถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดันการเชื่อมโยงทางรถไฟจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไปยังเมืองนาเตยของสปป.ลาวและต่อเนื่องถึงเมืองโมฮันของจีนเพื่อให้โครงข่ายรถไฟของภูมิภาคเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและเสริมศักยภาพการค้าระหว่างประเทศสำหรับระยะเร่งด่วนรัฐบาลจะเร่งพัฒนาท่าเรือจังหวัดระนองพร้อมเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรผ่านระบบรางและระบบถนนเพื่อเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทยโดยจะพิจารณาความคุ้มค่ารูปแบบการลงทุนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจรอบด้านก่อนกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตาโฟเย็นตาโฟ
1: บะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟมาแล้วครับบะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟมาแล้วครับ
0: เร็วดีใจดีไปเอาชามมาสิเจ้านี้เขาทำอร่อยนะ
2: ทำไมต้องเอาชามของเราด้วยล่ะครับ
0: เพราะว่าชามของเราจะสะอาดและปลอดภัยดีกว่าชามของพ่อค้าจ้ะบางทีพ่อค้าเขาอาจล้างไม่สะอาดจึงต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะจ๊ะ
3: ใจดีจะทานบะหมี่เกี๊ยว
2: ดีใจจะทานเย็นตาโฟพี่พศจะทานอะไรครับ
0: พี่ก็ชอบเย็นตาโฟเหมือนกันจ้ะ
3: เอเย็นตาโฟนี่เหมือนกับเย็นตาโฟไหมคะ
0: ก็เหมือนกันนั่นแหละจ้ะจะเป็นตาโฟหรือ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วนะคะคุณผู้ฟังคะตลอดสัปดาห์นี้นะคะก็มีเรื่องของภัยออนไลน์มาอีกแล้วนั่นก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดอีกแล้วค่ะก็คือใช้มุกเก่าๆมุกเดิมๆแต่ก็ยังมีน้องๆนักศึกษาที่ยังตกเป็นผู้เสียหายตกเป็นเหยื่ออยู่นะคะซึ่งน้องๆเองเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอนะคะมุกแบบนี้ก็คือการหลอกลวงในลักษณะว่าคุณได้ทุนการศึกษานะคะไปต่างประเทศบ้างแล้วก็หลอกลวงนะคะไปถึงที่ว่ามีคดีฟอกเงินนะมีชื่อของน้องไปอยู่ในบัญชีม้าไปอยู่ในคดีฟอกเงินต่างๆนะคะก็ทำให้นักศึกษานั้นหวาดกลัวค่ะจนกระทั่งมีการนะคะมุกเดิมๆก็คือให้น้องเนี่ยไปเปิดห้องพักน้อง2คนนะคะนักศึกษาที่ย่านรังสิตเนี่ยก็หายตัวไปจากหอพักโอ้โหหลายวันเลยนะ 2-3 วันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆก็ติดต่อไม่ได้ก็มีการออกตามหาแล้วก็มีการไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงผู้ปกครองเองนะคะก็ได้รับการติดต่อจากน้องนะว่าเนี่ยน้องเนี่ยได้ทุนจะไปต่างประเทศก็มีการทำลักษณะเอกสารปลอมแปลงขึ้นมานะคะว่าจากมหาวิทยาลัยจากอาจารย์ท่านนี้นะคะก็คือมีการปลอมทั้งเอกสารปลอมทั้งลายอาจารย์นะไปหลอกผู้ปกครองอีกผู้ปกครองก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมลูกฉันเนี่ยขอเงินไปเป็นหลักแสนหลักแสนเลยคือเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าต้องมีเงินนอนในบัญชีเยอะๆนะคะเป็นหลักแสนนะคะทีนี้ผู้ปกครองก็ไม่ได้ตอนแรกเนี่ยก็คือไม่เอะใจว่าเอ๊ะมันอาจจะจริงก็ได้เพราะว่าการไปต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีสเตทเมนต์นะคะสวยงามว่าอย่างนั้นแต่วิธีการนี่ก็คือขอเงินเรื่อยๆนะตอนนี้ก็คือผู้เสียหายเนี่ยเสียเงินไปประมาณสักโอ้สองคนรวมกันนี่900,000แล้วนะคะตำรวจไปช่วยไว้ได้นอกจากนี้มุกต่างๆนะคะนอกจากการโทรมาแอบอ้างเป็นตำรวจแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของ SMS นะคะหลอกลวงเนี่ยก็ยังทะลักอยู่นะคุณผู้ฟังแม้ว่าพ.ร.ก.ไซเบอร์เนี่ยชี้ระบบป้องกันเนี่ยมันดีแค่ไหนนะคะทางสภาผู้บริโภคก็สะท้อนว่าเอ๊ะมันล้มเหลวหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันยังมี SMS เนี่ยส่งมาเกี่ยวกับมีพัสดุตกค้างนะ M-flow ค้างชำระคะแนนสะสมกำลังหมดอายุอันนี้ก็คือหลอกลวงว่าเราจะได้รับรางวัลคะแนนสะสมจะหมดอายุเนี่ยมันจะมีลิงก์แนบมาด้วยนะให้กดลิงก์แต่แล้วถ้ากดลิงก์เป็นยังไงคุณผู้ฟังเข้าทางคุณพี่มิตรเลยค่ะนั่นก็คืออาจจะถูกควบคุมมือถือแล้วก็ไปดูดเงินเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยต้องมาย้ำเตือนในเรื่องของการเตือนภัยไซเบอร์กันอีกสักรอบนะคะวันนี้เราเชิญทางพันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์นะคะสารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์บก.ต.อ.ท.นะคะมาร่วมพูดคุยสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ปิ่มครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผม
2: ข่าวตอนนี้นะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดอีกแล้วนักศึกษาตกเป็นเหยื่ออีกแล้วค่ะสารวัตรเติร์กเราเคยไปบรรยายนะเราไปบรรยายที่นั่นเหมือนกันนะ
3: ใช่ครับ
2: ทีนี้ดูรูปแบบแล้วเนี่ยตกลงมันก็คือใช้มุกเดิมใช่ไหมเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นตำรวจโทรมาบอกว่าน้องได้ทุนการศึกษาลองวิเคราะห์เรื่องนี้สิเอ๊ะทำไมน้องๆก็ยังหลงเชื่ออยู่อะค่ะ
3: หลายคนนะผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าเด็กยุคนี้เนี่ยที่เขาเกิดมาพร้อมสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับหรือมีความรู้ทางดิจิทัลเนี่ยสูงนะครับแล้วทำไมเนี่ยถึงยังตกเป็นเหยื่อนะครับของการหลอกลวงนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่านะครับ virtual kidnapping นะครับหรือแม้แต่นะครับการควบคุมตัวต่างๆนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้นำหลักอาชญาวิทยาแล้วก็จิตวิทยาของเหยื่อเนี่ยนะครับมาผ่าโครงสร้างครับพี่ปิ่มครับว่าไอ้กระบวนการเหล่านี้นะครับมันทำงานกันยังไงนะครับในทางอาชญาวิทยาเนี่ยนะครับพี่ปิ่มอาชญากรเนี่ยพวกนี้มันไม่ได้ มันไม่สุ่มเลือกเหยื่อแบบไร้ทิศทางนะครับแต่พวกนี้นะครับมันจะประเมินก่อนนะครับประเมินความเปราะบางของเป้าหมายเสมอนะครับซึ่งกลุ่มนักศึกษาเนี่ยเขาจะมีปัจจัยเสี่ยงนะครับแล้วก็จุดอ่อนหลายประการที่มิจฉาชีพเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับพี่ปิ่มครับ อย่างเช่นครับอันแรกเลยพี่ปิ่มคือประสบการณ์การรับมือเนี่ยวิกฤตต่ำคือต้องบอกงี้ครับว่าเยาวชนเนี่ยถึงจะมีความรู้ทางด้านดิจิทัลนะครับหรืออาจจะเล่นเกมหรือแม้แต่อยู่ในโลกดิจิทัลโลกไซเบอร์เนี่ยนะครับมาแทบจะบ่อยกว่าผู้ใหญ่นะครับแต่ประสบการณ์ในการรับมือกับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าความคดีอะครับและแรงกดดันในชีวิตเนี่ยนะครับยังมีขีดจำกัดตรงนี้เป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยมันนำมาใช้อีกอันนึงเลยครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเยาวชนเนี่ยนะครับจะมีทัศนคติอย่างหนึ่งคือการเชื่อฟังผู้มีอำนาจนะครับซึ่งเยาวชนเนี่ยนะครับมักจะเชื่อถือบุคคลนะครับที่อ้างอำนาจเช่นตำรวจอาจารย์นะครับหรือสถานทูตต่างๆนะครับหรือแม้แต่หน่วยงานต่างๆตรงนี้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่คนร้ายเนี่ยเห็นอีกอันนึงเลยครับมีแหล่งเงินสำรองครับอาชญากรเนี่ยมันรู้ดีพี่ติ๋มว่าแม้เด็กเนี่ยจะไม่มีรายได้ครับแต่มีผู้ปกครองครับเป็นแหล่งเงินสำรองที่พร้อมจะช่วยเหลือตรงนี้มันจุดหนึ่งนะครับที่คนร้ายเนี่ยมองเห็นและความกลัวครับจะสูญเสียอนาคตตรงนี้สำคัญครับพี่ติ๋มเยาวชนเนี่ยมักจะกลัวครับการมีประวัติคดีติดตัวหรือกลัวที่จะเสียโอกาสทางการศึกษาซึ่งไอ้ตัวคนร้ายเนี่ยนะครับก็เลยอาศัยจังหวะครับว่าน้องเนี่ยนะครับมีเดี๋ยวจะมีคดีติดตัวนะมีหมายแบบนี้นะแน่นอนครับก็เลยทำให้น้องๆเนี่ยนะครับยิ่งเตลิดเข้าไปยิ่งกลัวถึงอนาคตตัวเองว่าจะโดนขัดนะครับจากเรื่องพวกนี้นะครับเขาก็เลยทำตามที่ตัวคนร้ายบอกและอีกอันนึงครับเรื่องของร่องรอยดิจิทัลครับพี่ปิ่มเด็กเยาวชนสมัยนี้นะครับเขามีดิจิทัลฟุตปรินท์ที่สูงครับคือการจากการที่เขาใช้โซเชียลมีเดียครับทำให้พวกคนร้ายเนี่ยมันสามารถเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับส่วนตัวได้ง่ายนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับคือการสภาพแวดล้อมที่โดดเดี่ยวนักศึกษาเนี่ยนะครับก็มักจะอาศัยอยู่คนเดียวที่หอพักหรืออยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ห่างไกลจากครอบครัวนะครับทำให้ขาดที่ปรึกษาเนี่ยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทีเนี้ยเมื่ออาชญากรเนี่ยที่ปีมันรู้จุดอ่อนแล้วนะครับไอ้พวกเนี้ยมันก็จะสร้างรูปแบบการหลอกลวงออกมานะครับซึ่งเป็น4รูปแบบหลักนะที่เราพบเจอรูปแบบแรกเลยครับคือการอ้างนะครับคดีอาญาหรือเป็นเจ้าหน้าที่ไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้มันก็จะติดต่อมาเบอร์แปลกๆนะครับหรือระบบที่เราเรียกว่า VoIP นะครับเช่นเป็นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697นะครับหรือ698อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้แต่การใช้เครื่องซิมบ็อกซ์โทรมาซึ่งเบอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะนะครับของเบอร์ที่อาจจะโทรภายในประเทศนะครับมันก็จะโทรหาน้องจากนั้นเนี่ยพอโทรเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะอ้างตัวครับว่าเป็นเครือข่ายมือถือบ้างล่ะเป็นไปรษณีย์บ้างล่ะเป็นตำรวจบ้างDSIบ้างแม้แต่อัยการจากนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะแจ้งว่าบัญชีหรือหมายเลขเนี่ยครับของน้องๆเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับคดีความครับโดยอาจจะใช้ชื่อเลขบัตรประชาชนและที่อยู่จริงของเหยื่อมาข่มขู่ทำให้ตัวน้องๆเนี่ยเริ่มรู้สึกรู้สึกเชื่อขึ้นมาจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เป้าหมายครับคือการบังคับให้โอนเงินเพื่อแสดงความถูกใจนะครับหรือพร้อมสั่งห้ามนะครับให้ปรึกษาครอบครัวตรงนี้คือจุดที่สำคัญนะครับทำไมมันถึงใช้อย่างนี้ได้พี่ปิ่มคือมันจะมีอยู่หลายแบบเนาะพี่ปิ่มก็น่าจะรู้เนาะอันที่เราเรียกว่า virtual kidnapping นะครับเคยได้ยินใช่ไหมพี่ปิ่มครับที่เป็นในลักษณะของการที่ให้น้องๆเนี่ยนะครับออกมาจากที่พักของตัวเองนะครับแล้วก็ให้ไปเช่าโรงแรมอยู่แล้วก็ให้ถ่ายรูปตัวเองเนี่ยนะครับถูกจับมัดมือนะครับถูกจับมัดมือปิดปากใช่แล้วก็พวกนี้ก็ให้ส่งให้เขาใช่ครับแล้วพวกนี้ก็ส่งให้ทางครอบครัวซึ่งจริงๆจากที่เราพบเจอเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าน้องๆบางคนเนี่ยคือกลัวจริงๆนะครับคือกลัวแบบกลัวจัดๆเลยนะครับเพราะพวกนี้มันก็ใช้ความครอบงำทางนี้อยู่นะครับอันนี้คือรูปแบบแรกนะครับที่พวกนี้มันใช้อีกอันนึงนะครับรูปแบบที่2ครับที่พี่ปิ่มพูดมาเมื่อกี้ครับคือทุนและโครงการต่างประเทศปลอมครับไอ้พวกคนร้ายเนี่ยนะครับมันจะสร้างบัญชีไลน์ปลอมขึ้นมาพี่ปิ่มโดยอาจจะใช้ชื่อและภาพของอาจารย์จริงครับและมีการส่งเอกสารปลอมเนี่ยที่มันดูน่าเชื่อถือเช่นหนังสือรับรองทุนใช่ไหมครับพี่ปิ่มเอกสารวีซ่าหรือเอกสารมหาวิทยาลัยจากนั้นเนี่ยก็จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าค่าเดินทางครับหรือเป็นพวกเงินทำสเตทเมนต์นะฮะตรงเนี้ยจุดสังเกตเนี่ยมันคืออย่างนี้ครับพี่ปิ่มมิจฉาชีพเนี่ยมันจะให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลนะครับแทนที่จะเป็นบัญชีของหน่วยงานหรือถ้าเป็นบัญชีที่เป็นหน่วยงานมันจะเป็นบัญชีที่เป็นบัญชีนิติบุคคลนะครับซึ่งเป็นบัญชีที่แอบอ้างใหม่ทีหนึ่งนะครับซึ่งทำให้ผู้เสียหายบางรายเนี่ยนะครับสูญเงินนะครับตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านบาทนะครับอันนี้รูปที่สองและรูปที่สามครับที่ผม พูดเมื่อกี้ครับก็คือการกักตัวและการจัดฉากลักพาตัวที่เรียกว่านะครับ virtual kidnappingนะครับพวกนี้มันจะเริ่มจากการสั่งให้เหยื่อเนี่ยนะครับไปเช่าห้องพักหรือโรงแรมด้วยตัวเองนะครับและมิจฉาชีพเนี่ยมันก็จะบังคับครับให้เหยื่อเปิดวิดีโอคอลตลอดเวลาครับพร้อมห้ามออกจากห้องนะฮะแล้วก็ห้ามติดต่อครอบครัวเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะถูกสั่งให้ถ่ายภาพหรือคลิปจัดฉากเสมือนว่าตัวเองเนี่ยถูกจับเนาะแล้วถูกคุมขังจากนั้นคนร้ายเนี่ยก็จะนำคลิปดังกล่าวหรือภาพดังกล่าวเนี่ยนะครับไปเรียกค่าถ่ายจากผู้ปกครองโดยบางกรณีนะครับเหยื่อถูกควบคุมตัวหลายวันเลยนะครับก่อนที่ตำรวจจะเข้าช่วยเหลือนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่คนร้ายเนี่ยนะครับมันใช้ควบคุมจากระยะไกลและอันที่4ครับรูปแบบที่4เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเซ็กทอร์ชันนะครับเป็นการใช้ภาพลับหรือการแบ็กเมย์คือมิจฉาชีพเนี่ยมันจะเริ่มต้นนะครับด้วยการกล่าวหาว่าเหยื่อเนี่ยเกี่ยวข้องคลิปลับนะครับหรือสื่อที่ผิดกฎหมายจากนั้นเนี่ยก็จะบังคับให้เหยื่อเนี่ยเปิดกล้องแล้วก็ทำการตรวจร่างกายนะครับว่าเอ้ยมันมีรอยปานแบบนี้หรือเปล่าอะไรเนี่ยนะครับโดยคนร้ายเนี่ยจะบันทึกภาพเหล่านั้นนะครับไว้ใช้ข่มขู่เพื่อเรียกเงินแลกกับการไม่เผยแพร่นะครับไอ้ตัวตรงนี้แหละครับมันจะใช้ความอับอายและความกลัวของครอบครัวเนี่ยมาเป็นเครื่องมือหลักซึ่งสาระสำคัญเนี่ยพี่บินของคดีเนี่ยมันอยู่ประเภทที่ว่าเหยื่อจำนวนมากเนี่ยมักจะไม่ค่อยไปแจ้งความทันทีนะครับพอเราพูดมาถึงจุดนี้ครับแล้วทำไมพี่บินทำไมคนเนี่ยถึงยอมทำตามคำสั่งแปลกๆเหล่านี้เนาะเพราะว่าเราฟังดูแล้วมันเหมือนจะแบบไม่น่าจะเชื่อเลยนะครับแต่คือในทางอาชญาวิทยาเนี่ยไอ้กระบวนการเหล่านี้มันมีการเจาะระบบความคิดของมนุษย์อย่างเป็นขั้นตอนนะครับอันแรกเลยมันคือการสร้างความกลัวก่อนมันจะกระตุ้นอารมณ์ด้วยการขู่ว่าถูกคุณเนี่ยถูกจับกุมนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะจำกัดเวลากดดันเรื่องเวลาครับเพื่อไม่ให้เหยื่อมีโอกาสได้คิดวิเคราะห์และขอคำปรึกษาจากนั้นเนี่ยมันจะเข้าไปถึงในกระบวนการที่เรียกว่า isolation ละนะคือการสั่งห้ามเปิดเผยนะครับบังคับว่าไม่ให้บอกเรื่องนี้แก่ครอบครัวนะนะครับเพื่อเป็นการตัดช่องทางการช่วยเหลือนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะใช้เจ้าหน้าที่ปลอมครับจะมีการเล่นหลายบทบาทเพื่อสร้างภาพของกระบวนการราชการที่ดูน่าเชื่อถือนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่การให้ทำตามคำสั่งทีละขั้นครับอย่างเช่นการหลอกล่อให้ทำตามไปเรื่อยๆนะครับจนเกิดสภาวะยอมจำนนนะฮะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปใช้สิ่งที่เรียกว่าการใช้ความมั่นใจนะครับเกินไปเป็นช่องทางอาศัยความมั่นใจของตัวเหยื่อเนี่ยนะครับมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ตัวคนร้ายเนี่ยใช้นะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพนะครับว่าทำไมเนี่ยพวกแก๊งเหล่านี้มันถึงทำงานได้แนบเนียนนะครับเราผมเนี่ยอยากจะอธิบายองค์ประกอบนะครับของเครือข่ายการหลอกลวงนะครับซึ่งมันจะแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบนะครับอันแรกเลยครับพวกนี้เราเรียกว่านะครับพวก call center นะครับ call center node นะครับซึ่งหลายคนอาจจะเคยพบเจอแล้วก็เคยคุยกับพวกนี้มาบ้างแหละนะครับพวกนี้จะทำหน้าที่โทรหาเหยื่อผ่านระบบ VoIP หรือ SIMBOX ครับซึ่งจะเปลี่ยนหมายเลขไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีพวกตำแหน่งที่เรียกว่า script layer ครับกลุ่มที่สวมบทบาทเป็นตำรวจเป็นอัยการเป็นเจ้าที่รับหรือเป็นอาจารย์ปลอมนะครับและกลุ่มพวกนี้ก็จะมีสิ่งที่เราจะเรียกว่านะครับdocument layer ครับก็คือฝ่ายจัดทำเอกสารราชการเอกสารคุณป้อมอาจจะทำจาก Photoshop บ้างนะครับทำจาก AI บ้างอะไรแบบนี้
2: จริงๆเขาทำตอนนั้นเลย
3: น่ากลัว
2: เขาหลอกเราเนี่ยเขาอาจจะได้ชื่อจริงนามสกุลจริงของเราณตอนนั้นเขาทำเอกสารปลอมตอนนั้นเลยไหมคะ
3: เอกสารถูกต้องครับคือต้องบอกงี้ครับว่ามีทั้งทำเดี๋ยวนั้นเลยกับเขาหาข้อมูลมาก่อนครับเตรียมตัวมาก่อนนะครับที่จะลงมือนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเด็กเนี่ยจะมีเรื่องของดิจิตอลฟุตพริ้นท์ที่สูงครับเพราะว่าบางน้องส่วนใหญ่ก็จะเล่นโซเชียลมีเดียเนาะนะครับซึ่งบางทีพวกนี้ก็สามารถที่จะหามาได้นะครับตรงนี้เป็นจุดเชื่อมโยงเนาะและอันหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าพวกนักจิตวิทยาในการควบคุมนะครับพวกนี้มันจะมีหน้าที่ควบคุมเหยื่อผ่านวิดีโอคอลโดยตรงครับมันจะมีหลังบ้านอยู่นะครับและอันที่สำคัญครับก็คือเป็นพวกเครือข่ายบัญชีม้านะครับที่ใช้รับนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเงินนะครับตรงนี้แหละครับคือจุดที่เป็นกระบวนการนะครับของแก๊ง call center ที่พยายามนะครับที่จะหลอกโดยเน้นไปที่ตัวเด็กครับพี่ปิ่มครับ
2: เคสที่สพที่ล่าสุดที่ไปเจอ2เคสเนาะปากคลองรังสิตใช่ไหมคะมันมีกรณีที่สงสัยว่าเอ๊ะมันทำไมหลอกน้อง2คนเนี่ยแล้วไปอยู่ในห้องพักห้องเดียวกันอะไรแบบเนี้ยก็เพิ่งเคยเห็นนะว่าไปพักด้วยกันคือทั้งที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนการหลอกล่อ
3: จริงจริงจริงมันมีพวก local logistic ครับมันจะมีพวกที่แบบฝ่ายจัดการพื้นที่อะครับพี่ปิ่มครับเช่นพวกโรงแรมหอพักจุดถอนเงินและพื้นที่เกิดเหตุซึ่งพวกนี้มันจะอยู่ในนี้แต่ไอ้ที่ผมบอกว่าเป็น local logistic เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวมันจะเป็นแบบไปเปิดห้องให้อะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะชี้ครับชี้ว่าให้ไปห้องนี้ครับพี่ปิ่มครับ โดยในระยะเวลาไทม์ไลน์เนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีในการหลอกน้องเนี่ยสองคนพร้อมกันโดยที่แบ่งกันเป็นแผนกแบ่งกันเป็นกลุ่มหลอกพร้อมกันแล้วอาจจะให้เข้าไปในห้องตรงนี้นะครับเพื่อพอเด็กเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนอยู่เนี่ยนะครับแล้วถูกหลอกเหมือนกันเนี่ยจะยิ่งเชื่อถือได้มากกว่าเพราะมองว่ามีคนที่เป็นผู้เสียหายเหมือนกันอยู่ในนั้นด้วยนี่หรอใช่ไหมครับมันก็รู้สึกว่าเขาเรียกอุปทานหมู่ครับพี่ปิ๊มเขาจะมีความเป็นอุปทานหมู่ตรงนี้ก็เป็นกลเม็ดนะครับที่คนร้ายเนี่ยนะครับเสริมขึ้นมาในการใช้หลักจิตวิทยามาในการหลอกลวงครับ
2: นึกว่าหลอกว่าเอ้ยน้องก็ได้ทุนนะน้องคนนี้ก็ได้ทุนแล้วมาเจอกันนักเรียนทุนแล้วทีนี้ทุนต่างประเทศอันนี้อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่า
3: ตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งครับที่เป็นการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ว่าเขาจะหลอกวิธีไหนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอให้คนสองคนมาเจอกันซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อมกันนะครับมันจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับให้กับตัวเหยื่อได้มากกว่าปกติครับ
2: ค่ะตอนนี้ที่เจอเคสที่เป็นข่าว2คนเนาะทีนี้มันมีหลังไมค์อีกนะมีช่วงเย็นเนี่ยไปเจอน้องนักศึกษาอีก2คนผู้หญิงหายตัวไปแต่ก็ช่วยไว้ได้เรียบร้อยแล้วรวมถึงมหาวิทยาลัยที่มหาสารคามอีกนะคะโอ้โหแสดงว่าตอนนี้ข้อมูลของเด็กๆในมหาลัยเนี่ยก็คือรั่วไหลไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะต้องระวังยังไงด
3: ีครับคือผมเรียนอย่างเงี้ยนะครับว่าการข้อมูลรั่วไหลเนี่ยจริงๆมันหลายแบบมันมีสิ่งที่เราเรียกว่า open source intelligence นะครับหรือ OSIN ก็คือการที่ตัวโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยแหละนะครับหรือฐานข้อมูลบางอย่างเนี่ยนะครับอาจจะนะครับมีการหลุดจริงๆครับตรงนี้มีความเป็นไปได้แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเขาจะได้ข้อมูลเราไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าความตระหนักรู้อะครับเรายังไม่ไว้ใจเราจะไม่เชื่อครับแน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับตัวมิจฉาชีพเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้แต่ตรงนั้นแหละมันดูเป็นจุดที่ง่ายที่สุดแต่มันก็คือจุดที่อ่อนไหวที่สุดถูกต้องไหมครับพี่ปิ๊มตรงนี้แหละคือเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องย้ำมันมีอยู่คำถามหนึ่งนะครับว่าหลายอย่างที่เราเคยเตือนกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊ง call center อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมีข่าวออกมาตลอดเลยเนาะใช่ไหมฮะแต่ก็ยังมีคนถูกหลอกอยู่ทุกวันน้องบางคนเนี่ยนะครับเขาอาจจะเคยได้ยินข่าวจากแก๊ง call center ครับเขาเคยอาจจะเห็นตามสื่อต่างๆครับแต่เขาไม่เคยคิดครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราหลักการนี้เราเรียกว่า optimism bias ครับคือการมองทัศนคตินะครับมองโลกในแง่ดีนะครับเคยเห็นข่าวเกิดขึ้นคนอื่นแต่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นตัวเรานะครับทำให้จิตใจนะครับอาจจะเกิดความประมาทนะครับแล้วก็ไม่ได้นึกถึงนะครับตรงนี้แหละครับคือจุดที่เสี่ยงนะครับทีนี้มันจะมีวิธีการป้องกันเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับก็คือหนึ่งคือการสร้างความตระหนักรู้นะครับก็คืออาจจะต้องให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือสร้างความตระหนักรู้ให้กับตัวเยาวชนให้มากขึ้นนะครับตรงนี้ครับคือสิ่งที่สำคัญนะครับส่วนเรื่องของโอกาสเนี่ยผมเชื่อว่าตัวคนร้ายหรือตัวแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยพวกนี้เขาเป็นorganized crime หรือกิจกรรมองค์กรเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะสร้างเรื่องราวหาทางนะครับที่จะโทรมาหาได้อยู่แล้วเพราะอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าโลกอินเทอร์เน็ตนะครับหรือแม้แต่การสื่อสารเนี่ยมันไร้พรมแดนในยุคนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงนะครับเราเลยเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันมีความเท่าเทียมนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดอันตรายตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับพี่ปิ๊มครับ
2: โอ้อันนี้ก็คือการป้องกันนะแต่ทีนี้การที่จะไปจับขบวนการนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าทางสภ.ที่ปากคลองรังสิตเนี่ยมีความร่วมมือกับทางตำรวจไซเบอร์หรือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไรอย่างไรเพื่อขยายผลอันนี้อาจจะต้องไปดูเรื่องของการโอนเงินไปยังบัญชีม้าด้วยใช่ไหมคะว่าเป็นชื่อใครอยู่ที่ไหน
3: ใช่ครับใช่ครับคือแน่นอนเนาะอย่างที่เราเคยได้ยินมันคือเรื่องของการไล่เส้นเงินหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเรื่องนี้ผมขออนุญาตนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าพอเป็นงานแบบเนี้ยมันก็ต้องร่วมมือกับหลายภาคส่วนนะครับแล้วก็แต่ที่เรารู้กันแน่ๆนะครับว่ากระบวนการแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วก็รูปแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติอย่างแน่นอนครับ
2: เพราะว่าแป๊บเดียวเนี่ยนะ2เคสเมื่อกี้ 900,000 แล้วนะคะแล้วก็เคสของน้องผู้หญิงอีกเกือบ 600,000 บาทนะหลักล้านแล้วนะ
3: ครับ
2: โอ้โหอันนี้ก็
3: ครับครับ
2: คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็คือเครียดนะส่วนน้องเองเนี่ยจิตตกไปเลยเหมือนกันอันนี้ก็ต้อง
3: ครับ
2: ให้กำลังใจเนาะอย่าไปซ้ำเติมน้องๆ นะตอนนี้จริงๆแล้วมหาลัยล่าสุดก็ติดต่อมาที่พี่ปีเหมือนกันนะว่าเอ้ยไปบรรยายอีกสักรอบได้ไหมนะคะเดี๋ยวขอ คิวสารวัตรเติร์กไว้ก่อนนะคะ
3: ได้คร
2: ับ ประมาณนี้นอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาแบบนี้แล้วจริงๆมีเรื่องของ SMS ด้วยค่ะสารวัตรเติร์กก็ยังระบาดอยู่นะ SMS หลอกว่ามีพัสดุตกค้างเอ่ย M-Flow ค้างชำระคะแนนสะสมกำลังจะหมดอายุโอ้โหอันนี้จะเตือนยังไงดีคะเนี่ย
3: ก็เรื่องนี้นะครับมันก็เป็นพิชชิ่งนะครับผมอยากให้ทุกท่านอย่างนี้นะครับว่า พวกนี้มันอาศัยนะครับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามานะครับซึ่งข้อความพวกนี้นะครับตัวคนร้ายเนี่ยมันส่งเข้ามานะครับเราจะเรียกว่าพิชชิ่งผมอยากให้สังเกตนะครับตรง URL ให้ดีนะครับถ้า URL แปลกๆลงท้ายด้วย .xyz.cc ที่เป็นการจดโดเมนที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับให้เราตีเก๊ไว้ก่อนเลยนะครับอย่าไปกดครับอย่าไปกดครับถึงถ้าเกิดกดไปแล้วก็ให้มี
2: ค้างเลยนะ
3: ตอนโอนเงินแล้วกันนะฮะ
2: ถ้ากดไปแล้วทำยังไงคะ
3: โอนเงินแล้วกัน
2: สารวัตรคะ
3: กดไปแล้วจริงๆผมจะบอกนี้ครับว่าการกดไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าแค่กดไปเฉยๆเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลหลุดออกไปหรือยังไม่มีการแบบว่าโหลดอะไรมาเนี่ยนะครับมันยังปลอดภัยนะครับเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะมาในรูปแบบที่เรียกว่าโดเมนสปูฟฟิ่งนะครับคือการใช้เว็บปลอมที่ทำหน้าตาเหมือน M4 ต่างๆหรือเหมือนหน่วยงานรัฐต่างๆให้ทำเพจทำรูปให้มันเหมือนนะครับทีเนี้ยจุดพอยต์ของมันเนี่ยนะครับคือการทำให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลแล้วโอนเงินต้องไหมครับตรงนี้แหละคือจุดที่อันตรายดังนั้นเนี่ยนะครับอยากให้เรามีสติก่อนที่จะกรอกข้อมูลอะไรนะครับหรือก่อนที่จะโอนเงินอะไรไปนะครับให้ดูปลายทางให้ดีๆนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังในส่วนนี้ครับ
2: ค่ะต้องคัดกรอง SMS ด้วยเสี่ยงเหลือเกินอย่าเพิ่งไปอยากรู้กดขึ้นไปไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดตกเป็นผู้เสียหายก็เหมือนเดิมเนาะ0 AOC ใช่ไหมคะ1441นะคะ24ชั่วโมง
3: 1441ครับ
2: สถิติก็น่าจะลดลงแล้วมั้งคะสารวัตร
3: ก็เดี๋ยวคงต้องดูกันต่อไปครับต้องดูกันต่อไปครับ
2: ได้เลยเดี๋ยวเราจะมีนัดกันไปนะคะให้ความรู้ที่อำเภอเมืองนครปฐมด้วยกันนะคะกับทางตำรวจไซเบอร์เนาะเอาละเราก็จะขยายผลเนี่ยไปถึงผู้สูงอายุถึงอสมด้วยเพื่อว่าเขาจะเป็นปากเป็นเสียงนะคะไปบอกต่อให้กับคนในชุมชนไปบอกให้กับเด็กๆนักเรียนลูกๆของพวกเขาได้มีภูมิคุ้มกันเรื่องของภัยออนไลน์นะคะเอาละวันนี้ขอบคุณสารวัตรเติร์กมากๆนะที่มาให้ข้อมูลความรู้ในวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะพันตำรวจโทภาคกริตยพงศ์นะคะสารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นั่นเองก็เป็นพันธมิตรที่ดีที่เราจับมือกันนะครับยกระดับเตือนภัยออนไลน์นะคะแล้วก็ต้องไปมหาวิทยาลัยนะเพิ่มเติมเพราะว่ามีน้องๆยังคงตกเป็นผู้เสียหายในเรื่องภัยออนไลน์ก็ต้องช่วยกันต่อไปค่ะเพื่อสร้างการรับรู้ตระหนักรู้นะคะในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแหละนะคะให้ไม่ให้น้องๆเนี่ยนี่แหละค่ะเสียเงินไปเป็นเกือบล้านบาทเลยทีเดียวคุณผู้ฟังน่าเสียใจแทนผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรลูกๆต้องให้กำลังใจกันนะคะไม่ซ้ำเติมน้องๆนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวตำรวจก็จะขยายผลแล้วก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะคะตามต่อไปที่บัญชีม้านะคะว่าเขาใช้บัญชีม้าคนไหนมารับเงินจากน้องๆนักศึกษาเหล่านี้นะคะก็ต้องสาวกันไปอย่างที่สารวัตรเติร์กบอกว่าฐานสแกมเมอร์ก็ยังคงอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะดังนั้นค่ะเรื่องนี้ก็ยังต้องช่วยเหลือกันทุกภาคส่วนนะคะรวมถึงล่าสุดมีข่าวคราวนะคะเรื่องของน้องๆที่ไปสมัครงานผ่านเพจต่างๆแล้วโดนหลอกนะคะไปเป็นบัญชีม้าอยู่ในขบวนการสแกมเมอร์ที่ไปอยู่ในเขมรนะคะกัมพูชาถูกหลอกไปที่นู่นเลยนะคะกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นข่าวเดิมเลยค่ะน้องๆกลุ่มที่เป็นแดนเซอร์ก็ยังไม่ได้ออกมารวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มาร้องเรียนในวันนั้นนะคะก็ลูกเนี่ยโดนหลอกขึ้นรถตู้ไปนะคะไปทางจันทบุรีแล้วก็อ้างว่าไปทำงานแอดมินนะสุดท้ายก็ถูกติดคุกอยู่ที่เขมรเพราะว่าไปตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลายเป็นบัญชีม้าแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ที่เขมรนี่แหละค่ะจับกุมตัวฐานลักลอบเข้าเมืองติดคุกอยู่ที่นู่นประมาณสัก 4-5 เดือนได้แล้วแล้วล่าสุดนะคะดิฉันได้รับการติดต่อจากมูลนิธิอิมมานูเอลบอกว่าจะมีการปล่อยตัวในวันที่23กรกฎาคมนี้ทีนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจากภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานประมาณ20ครอบครัวนะคะตอนนี้เตรียมตัวไปรับลูกๆของพวกเขาว่าอย่างนั้นที่ด่านช่องสะงำศรีสะเกษแต่ทีนี้ก็มีข่าวมาอีกแล้วค่ะว่าเอ๊ะทางนู้นน่ะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยยังเงียบกริบจะส่งจริงหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่มารอรับลูกๆกลับบ้านแล้วอย่างมีความหวังนะคะเพราะว่าลูกไปจำคุกอยู่ที่นู่นเนี่ยลำบากนะคะลำบากมากๆเรื่องของที่อยู่การกินอะไรมันลำบากกว่าประเทศไทยแน่นอนนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันกระจายข่าวเรื่องของการ1หลอกไปทำงานนะคะโดยเฉพาะเพจต่างๆเนี่ย ปลอมแปลงขึ้นมาเป็นการล่อลวงไปนะคะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้วยนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์แบบนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวมีน้องนักข่าวของเราอามประภาสไปเกาะติดอยู่ที่นั่นนะคะที่ศรีสะเกษไปดูค่ะว่าเขาจะปล่อยตัวจริงหรือเปล่านะคะหลายครอบครัวเหลือเกินเอาละค่ะไปต่อเรื่องที่2กันหน่อยอันนี้ก็คือเรื่องของร้านค้าขู่ฟ้องถ้าไม่ให้5ดาวผิดกฎหมายโอ้โหแบบนี้ก็มีด้วยหรือนะคะร้านค้าขู่ฟ้องหากรีวิวนะคะ 1-3 ดาวเนี่ยผิดกฎหมายนักกฎหมายก็ย้ำค่ะว่ารีวิวตามจริงก็คือสิทธินะไม่ใช่ความผิดไม่ต้องหวั่นนะคะเรื่องของคำขู่พร้อมแนะวิธีรีวิวให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะทางสภาผู้บริโภคออกมาเปิดเผยค่ะว่ามันมีข้อมูลว่าคนที่เป็นลูกค้านี่แหละค่ะไปรีวิวให้เพียง1ดาว3ดาวปรากฏว่าอยู่ๆวันหนึ่งก็มีใบปลิวนะคะขู่ฟ้องมาจากร้านค้าด้วยระบุแกมบังคับว่าหากให้คะแนน 1-3 ดาวจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายข้อหาทำให้ร้านค้าเสียชื่อเสียงแล้วก็บีบบังคับให้รีวิว5ดาวเท่านั้นจนเกิดข้อกังวลนะคะว่าการรีวิวตามความเป็นจริงอาจนำไปสู่การถูกฟ้องร้องหรือไม่เอาละค่ะเรื่องนี้นะคะเราต้องไปพูดคุยในเรื่องข้อกฎหมายกันหน่อยกับสภาผู้บริโภคของเราคุณพัทรกรที่บุญยรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดีสภาผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะพี่มิงค่ะ
4: ครับสวัสดีน้องฟิล์มแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยครับ
2: ค่ะโอ้โหดูข่าวแล้วตกใจเหมือนกันร้านค้าขู่ฟ้องถ้าไม่ให้5ดาวเขาผิดใช่ไหมคะร้านค้าผิดใช่ไหมคะพี่มิงค่ะ
4: นี่แหละจะบอกว่าจะฟ้องก่อนเลยไหมก่อนที่เขาจะมาฟ้องเนี่ยฮะ
2: ค่ะเอ๊ะดิฉันก็เคยให้3ดาวเหมือนกันนะคะเอ๊ะฉันจะโดนไหมครับอันนี้สิทธิเราจะทำยังไง
4: มันสิทธิผู้บริโภคอ่ะมันมีอยู่ข้อนึงอยู่แล้วเนาะเรื่องอิสระในการซื้อสินค้าและบริการก็นั่นหมายความว่าเราซื้อสินค้ามาแล้วเราก็มีอิสระในการที่จะแสดงความคิดเห็นว่าสินค้ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรบนข้อเท็จจริงเนาะอันนี้ต้องย้ำว่าบนข้อเท็จจริงเช่นเขาคุณภาพไม่ดีได้หนึ่งดาวสองดาวท่านแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เนาะไม่ต้องกังวลหรอกว่าจะเขามาฟ้องคดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่ายึดหลักบนข้อเท็จจริงเนาะไม่ใช่ว่าเป็นการกลั่นแกล้งลักษณะแบบนี้ไม่เอาแล้วก็ในแง่ของตัวผู้ประกอบการเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบังคับหรอกของคุณไม่ดีแล้วจะมาบอกให้ฉันอ่ะไปให้ความเห็นว่ามันเป็นของดีใช่ว่าฉันก็ต้องไปหลอกผู้ไปพวกรายอื่นๆหรือถูกไหมครับอันอย่างเงี้ยหลักการแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะสนับสนุนอีกเรื่องนึงก็คือไอ้กรณีที่ขู่ฟ้องหรือลักษณะการฟ้องปิดปากแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับประธานศาลฎีกาเนี่ยออกหลักเกณฑ์มาอยู่แล้วในกรณีที่มีการฟ้องคดีในลักษณะที่ข่มขู่เอาเปรียบหรือเจตนาที่จะกลั่นแกล้งแบบนี้นะครับให้ศาลมีดุลพินิจในการยกฟ้องได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการในส่วนของการสืบพยานเลยนะเนี่ยแนวปฏิบัตินั่นหมายความว่าการที่ตัวผู้ประกอบการจะมาใช้สิทธิ์ในการที่จะไปขู่เขาเพื่อที่จะให้ได้รีวิวดีๆแบบเนี้ยมันทำไม่ได้นะครับอันนี้ขอเรียนแจ้งในที่นี้เลยครับ
2: เดี๋ยวนะถ้าเราโดนเขาเรียกว่าไม่รีวิว5ดาวแล้วเรารีวิว1ดาว2ดาว3ดาวร้านค้าเขาจะโดนอะไรบ้างคะเนี่ยความน่าเชื่อถือ
4: ร้านค้าที่อยู่บนแพลตฟอร์ม
2: ใช่หมายถึงเขาขาดความน่าเชื่อถือหรือสินค้าเขาไม่ดีอย่างนั้นเหรอคะ
4: โดยปกติการซื้อสินค้าเราก็ต้องดูรีวิวว่าผลตอบสนองจากผู้ใช้หรือผู้ใช้บริการก่อนหน้านี้เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเนาะฟิล์มกับผู้ชมผู้ฟังก็คงจะเคยจองโรงแรมถูกไหมครับมันโรงแรมก็จะมีหลายเกรดถูกไหมครับเขาก็จะให้รีวิวในแง่ของเรื่องความสะอาดเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงท่านรีวิวไปเลยถูกไหมครับการรีวิวเนี่ยมันเป็นสะท้อนให้กับตัวผู้ประกอบการว่าอันไหนบกพร่องท่านก็ไปปรับปรุงแก้ไขถูกไหมครับในแง่ถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นผลดีกับผู้ประกอบการด้วยซ้ำไปในการที่จะต้องไปปรุงถูกไหมถ้ากรณีที่คุณบริการไม่ดีแต่จะมาบอกว่าให้ผู้บริโภคบอกว่าคุณบริการดีมันไปขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอะครับ
2: ขัดแย้งนะเขาก็มาบังคับเราไม่ได้ใช่ไหมคะ
4: ไม่ได้แน่นอนครับอันนี้ยืนยันนะอันนี้ยืนยันแน่นอนแล้วถ้ามีกรณีที่ผู้ประกอบการฟ้องผู้บริโภคในลักษณะประเด็นนี้ฮะมาหาทนายของสภาองค์กรของผู้บริโภคฮะเราจัดเต็มแน่นอนครับ
2: จัดเต็มเลยเหรอคะโอ้โหนะจริงๆมีประมวลกฎหมายที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่ในเรื่องของความผิดต่อเสรีภาพกรณีข่มขู่ผู้อื่นให้กระทำไม่กระทำหรือต้องยอมต่อสิ่งใดถูกไหมคะ
4: จริงๆแล้วหลักแค่สิทธิผู้บริโภคอย่างเดียวเนี่ยมันเราก็สามารถจะไปขัดง้างกับเรื่องประเด็นที่ตัวผู้ประกอบการที่จะมาฟ้องคดีได้อยู่แล้วเนาะเราเป็นผู้บริโภคอ่ะเรามีสิทธิ์เต็มนะฮะอิสระในการซื้อสินค้าสิทธิผู้บริโภคในการที่จะต้องได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการนะครับอันนี้มันเป็นหลักใหญ่4ข้อ4ประการของสิทธิผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องความเป็นธรรมในการทำสัญญานะครับ
2: แล้วเราจะแนะนำผู้บริโภคยังไงว่ารีวิวยังไงไม่ให้โดนข่มขู่หรือโดนฟ้องแบบนี้ค่ะ
4: ถ้าผู้บริโภคใช้สิทธิ์โดยสุจริตนะครับแสดงความคิดเห็นบนข้อเท็จจริงนะไม่มีการเบียดเบียนอะไรต่างๆเนี่ยท่านไม่ต้องกังวลนะครับเพียงแต่ว่าในการลักษณะการเขียนรีวิวต่างๆเนี่ยอาจจะทำเป็นลักษณะการตั้งคำถามก็ได้เนาะไม่ยืนยันข้อเท็จจริงเช่นกรณีร้านนี้โกงหรือเปล่าแบบนี้อย่าไปใช้คำพูดหลีกเลี่ยงพวกนี้นะครับ
2: ตั้งคำถามแบบหรือไม่เอ๊ะอะไรแบบนี้ไม่โชะซะทีเดียวเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึง
4: ไม่ให้ออกไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แล้วแต่ตัวผู้อ่านที่เห็นรีวิวเนี่ยนะครับเห็นแล้วก็ไปตัดสินใจเองเราไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับ
2: ค่ะแล้วช่วงนี้มีเรื่องของผู้บริโภคที่เป็นกระแสสังคมมาเตือนกันหน่อยไหมคะพี่มิ้งคะ
4: โอ้ก็คงต้องบอกเนาะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นจริงๆทางไทยพีบีเอสก็ยังมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์อยู่เนาะเขาคงจะต้องย้ำเตือนอีกทีนึงนะว่าเนี่ยเห็นว่าไปซื้อที่นอน990บาทแล้วภายหลังก็มาถูกหลอกให้ทำภารกิจเนี่ยก็แสดงว่ามุกนี้มิจฉาชีพก็ยังใช้ได้อยู่ก็หมายความว่าข่าวสารเรื่องพวกนี้ก็จะมีผู้บริโภคที่ตกเป็นเหยื่อลักษณะของภัยออนไลน์มิจฉาชีพทางออนไลน์นี่คงจะต้องระมัดระวังเนาะสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือว่าเราต้องมีหลักการเนาะตรรกะในการคิดให้มันมีเหตุและผลเนาะอะไรมันที่จะทำง่ายๆได้เงินเยอะๆเนี่ยมันไม่มีแล้วก็เร่งกระบวนการที่ท่านจะต้องรีบโอนเงินแบบเนี้ยนะท่านสันนิษฐานเถอะว่ามันเป็นมิจฉาชีพแน่นอนครับ
2: เมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับสารวัตรเติร์กเหมือนกันเห็นเพจของสภาผู้บริโภคออกมาเตือนเรื่อง SMS ที่ยังคงระบาดอย่างเช่น M-Flow หรือว่าคุณได้รับรางวัลนะคะนะสภาผู้บริโภคก็ออกมาเสนอในเรื่องของอ่ะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ AI ตรวจจับข้อความกำลังระบาดอยู่ไหมคะ
4: อย่างที่บอกว่ามิจฉาชีพมันยังไม่ได้ตายเนาะในแง่ของวงจรในการที่จะหลอกลวงแบบเนี้ยมันก็ยังมีมุกมาแล้วก็ยังมีผู้บริโภคที่ไม่ได้ติดตามข่าวหรือว่าไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วก็ไม่เห็นภาพพอมีลักษณะการที่มันมาตรงกับจริตของเราพอดีตรงกับข้อมูลข้อเท็จจริงอ่ะใช่ M4 เนี่ยบังเอิญขับผ่านแล้วก็มีการเรียกเก็บมีส่งลิงก์มาคิดว่าเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ผู้บริโภคก็หลงผลไปแบบนี้ท่านอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยปกติแล้วของ M4 เองก็ไม่มีนโยบายในการส่งลิงก์ให้ไปชำระเงินอยู่แล้วเขาก็ให้เราไปตรวจสอบเองจากหน้าเว็บไซต์นะครับ
2: พี่มิ้งคะช่วงนี้มีเรื่องของการคืนเงินเหยื่อภัยออนไลน์ไหมคะหรือว่ามันก็ยังไม่มีสถานการณ์ที่ว่าคนที่เป็นผู้เสียหายทางภัยออนไลน์เนี่ยจะได้เงินคืนเลยอะไรเงี้ย
4: ผมเข้าใจว่าในแง่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็จะมีนโยบายในส่วนของการคืนเงินเขาเรียกว่าคิกแบ็กเนาะว่าถ้าสมมติว่ากรณีที่มีการหลอกลวงแล้วมีการจับตัวผู้กระทำผิดในแง่ของรับมิจฉาชีพแล้วมีเส้นทางการเงินซึ่งเห็นชัดเจนพิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินของเราเนี่ยทางสตช.ก็สามารถที่จะสั่งจ่ายคืนให้ได้ทันทีอันนี้ก็คือสถานการณ์ปัจจุบันที่ทางสตช.อำนวยความสะดวกในการที่จะคืนเงินให้กับผู้เสียหายโดยไวครับมันจะไม่มีอะไรที่มากกว่านี้ที่จะต้องไปแก้กฎหมายอะไรต่างๆหรือสภาองค์กรของผู้เคยนะครับที่เราก็ยังเน้นย้ำว่าการหน่วงเงินเนี่ยมันสามารถที่จะลดความเสียหายได้แต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนของเรื่องนี้นะครับ
2: เห็นสภาผู้บริโภคก็ยังติดตามเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือฟ้อง Facebook เห็นจะมาอัปเดตในรายการเหมือนกันนะอ๋อง
4: ั้นก็ประชาสัมพันธ์เนาะอัปเดตก็คือวันที่3สิงหาคมนี่น่าจะเป็นนัดแรกในการกรณีที่สภาองค์กรของผู้บริโภคฟ้องบริษัทเมตาบริษัทแม่ของ Facebook
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะครับแล้วก็บริษัทรายญี่ปุ่นนะจะมีการทางคดีในการกระบวนการพิจารณาเค้าเรียกว่านัดพร้อมก็คือนัดตัวโจทก์และก็จำเลยเนี่ยมาเจอกันนะครับแล้วก็มาสอบประเด็นว่าท่านจะยื่นให้การต่อสู้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นนัดแรกนะครับ
2: อันนี้แพลตฟอร์มเดียวอยู่ใช่ไหมคะไม่มีแพลตฟอร์มอื่นร่วมนะเอา Facebook ก่อนเลยใช่ไหมคะมี LINE ด้วยใช่ไหม
4: มี Facebook มี LINE ม
2: ี
4: LINE ด้วยแล้วก็สถาใช่ครับแล้วก็สถาบันการเงินด้วยนะครับ
2: เพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่อันดับหนึ่งที่ว่ามิจฉาชีพใช้หลอกลวงถูกไหมคะ
4: ถูกต้องครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าโดยกฎปกติเนี่ยทางมิจฉาชีพก็จะใช้ช่องทางในการที่อาศัย Facebook ที่รับเงินโฆษณานะแล้วก็เจาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเนาะเนื่องจากอัลกอริทึมของตัว Facebook เนี่ยเขาจะสามารถที่จะไปตรวจค้นได้ว่าคนที่เขาไปกดฟีดที่มันเกี่ยวเรื่องการเงินเนี่ยนะมิจฉาชีพมันก็จะส่งเลือกขัดกรองในการที่จะเลือกเป้าหมายได้โดยตรงโดยง่ายเนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นการสนับสนุนโดยอ้อม
2: ทั้งนี้ก็อยากฝากถึงผู้บริโภคเนาะให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องแรกที่คุยกับพี่มิ้งก็คือร้านค้าขู่ฟ้องได้หรือเปล่าอันนี้ก็ศึกษาสิทธิของผู้บริโภครวมถึงข้อกฎหมายนะให้ดีๆ ด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะเตือนภัยผู้บริโภคว่าเฮ้ยเราต้องมีภูมินะมีภูมิคุ้มกันเหมือนรายการชื่อรายการของเรานะคะพี่มิ้งอยากจะฝากถึงผู้บริโภคไหมคะว่าเอ๊ะวิธีการที่จะป้องกันนะคะไม่ให้เสียเปรียบไม่ให้ตกเป็นเหยื่อร้านค้าไม่ให้ตกเป็นเหยื่อต่างๆอันนี้ก็คือต้องรู้เท่าทันยังไง
4: เอาเป็นว่าในส่วนของเน้นย้ำเรื่องสิทธิผู้บริโภค5ข้อเนาะ1ผู้บริโภคนะครับมีอิสระในการซื้อสินค้าผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าและบริการนะครับผู้บริโภคจะต้องมีอิสระในการเลือกใช้สินค้านะครับหรือบริการนะครับ4ผู้บริโภคจะต้องมีความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการถ้าเร็วๆนี้ข่าวดังก็คือการเข้าไปใช้บริการในโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวแล้วมีผู้เสียชีวิตแบบนี้นะครับแล้วถ้ามีกรณีที่หน่วยงานรัฐเขาเยียวยาแล้วเนาะบังเอิญมีคนใกล้ชิดบังเอิญว่าประสบภัยก็เลยตอนนี้ก็จะดำเนินการในส่วนของเรื่องการฟ้องคดีกับตัวผู้ประกอบธุรกิจอยู่เนาะเงินเยียวยาที่ภาครัฐให้มามันไม่คุ้มหรอกตอนเขาเสียโฉมไปด้านหลังอะไรแผลแบบนี้มันต้องใช้การศัลยกรรมตกแต่งอะไรต่างๆเนาะเมื่อกี้เราคุยไปถึงสี่ข้อสุดท้ายก็คือคนที่นะครับได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ไปประกอบการเนี่ยละเมิดสิทธิผู้ไปพวกสี่ข้อเนี่ยต้องได้รับการเยียวยาเหมือนกรณีที่โรงเรียนนาราพาวเนี่ยครับคือสิทธิทางศาลเรามีเต็มที่อยู่แล้วเนาะแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบคือว่าตอนนี้โอเคเราจะเห็นว่าภาครัฐเนี่ยออกมาในแง่ของเรื่องการที่ว่าโอเคใครเป็นผู้เสียหายก็จะเยียวยาตามกฎหมายแต่ว่าเท่าที่ฟังข่าวเองเนี่ยว่าผู้ประกอบการเนี่ยให้เงินเยียวยามาผู้เสียชีวิตเนี่ยรายละ10,000 บาทเนี่ยมันจะดูถูกผู้บริโภคมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ย10,000 บาทสำหรับรายที่เสียชีวิตเนี่ยแล้วก็ไม่พูดถึงในรายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเลยเนี่ยแล้วกระบวนการก็คงจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลนะครับ
2: เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่มิ้งมากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลทั้งเรื่องของร้านค้าขู่ฟ้องให้ดาวกี่ดาวนะคะรวมถึงภัยออนไลน์กันด้วยแล้วก็เรื่องอัปเดตนะคะโรงเบียร์นะลาดพร้าวด้วยนะคะก็เป็นข่าวใหญ่ในรอบโอ้โหเดือนนี้เลยเหมือนกันเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณมิ้งนะพี่มิ้งภัทรกรที่ปุญญรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดีสภาผู้บริโภควันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับน้องปิ่นครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับ
2: เอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องฉายแสงรักษามะเร็งควรงดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
5: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
6: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้กำลังฉายแสงบำบัดมะเร็งค่ะคุณผู้ฟังก็คงจะเคยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระนะคะว่ามันมีผลลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งในภาพรวมโดยสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจะไปขัดขวางการก่ออันตรายของอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเซลล์ต่างๆของร่างกายดังนั้นค่ะคำแนะนำว่าควรจะกินอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะชนิดที่เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระก็คือผักผลไม้หลากสีธัญพืชทั้งเมล็ดนะคะแต่สำหรับผู้ที่ ป่วยเป็นมะเร็งแล้วและต้องไปรับการฉายรังสีบำบัดหรือฉายแสงเนี่ยนะคะมีข้อมูลที่เผยแพร่ในออนไลน์จากแพทย์บางคนบอกว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องฉายแสงเนี่ยไม่ควรได้รับสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณมากเพราะอาจจะไปขัดขวางการทำงานของรังสีที่ใช้อยู่ข้อมูลนี้เป็นจริงหรือไม่และทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมาฟังการวิจัยที่อาจารย์แก้วไปค้นคว้ามาค่ะอาจารย์คะเรื่องนี้เป็นยังไงคะ
7: เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าถ้ายังไม่เป็นอะไรเนี่ยการกินสารต้านอนุมูลอิสระจากอาหารเป็นเรื่องดีแต่ถ้ายังไม่เป็นมะเร็งเหมือนกันแล้วไปกินอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองว่ามันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเพราะว่าแทนที่มันจะได้ผลดีมันกลับไปส่งผลที่ทำให้เกิดผลเสียแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเราเป็นมะเร็งแล้วคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยบางครั้งเนี่ยแค่ให้คีโมนี่มันคือสารเคมีที่อันตรายนะเพื่อไปฆ่าเซลล์มะเร็งเขาใช้สารที่เป็นสารก่อกลายพันธุ์นะเป็นสารก่อกลายพันธุ์หรือสารพิษแต่เขาใช้ในระดับที่มันแรงจนไม่ก่อกลายพันธุ์กลายเป็นว่าทำให้เกิดการตายเลยดังนั้นเนี่ยการใช้เคมีเนี่ยจริงต้องใช้ทั้งหมอผู้เชี่ยวชาญพยาบาลที่เป็นคนจะฉีดเนี่ยก็ต้องเชี่ยวชาญนะไม่ใช่อยู่ๆเอาพยาบาลที่ไหนมาทำนะต้องเชี่ยวชาญต้องฝึกไปอย่างดีนะฮะ
6: ใช่เพราะว่าก่อนที่จะรับเคมีหรือเคมีบำบัดเนี่ยทุกครั้งต้องตรวจเลือดของผู้ป่วยมะเร็งว่ามีความสมบูรณ์พอที่จะรับความแรงของเคมีได้หรือไม่นะคะ
7: หรือบางครั้งเนี่ยใช้เคมีแล้วก็ต้องฉายแสงด้วยหรือก่อนจะใช้เคมีหรือใช้แสงอาจจะต้องผ่าตัดก่อนอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหมอเลย
6: รังสีที่ใช้ในการฉายแสงบำบัดมะเร็งเนี่ยค่ะมันออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งยังไงคะ
7: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้งรังสีบำบัดหรือสารเคมีหรือเคมีมันมักจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเพื่อไปจัดการกับเซลล์มะเร็งเหตุผลง่ายๆก็คือว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยที่มันกลายเป็นมะเร็งเพราะระบบป้องกันอนุมูลอิสระของมันไม่ดีมันถึงกลายเป็นมะเร็งในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยจะมีระบบป้องกันอยู่ในระดับหนึ่ง
6: ค่ะ
7: พอใช้เคมีหรือใช้แสงเพื่อให้เกิดอนุมูลอิสระส่วนใหญ่เซลล์มะเร็งก็จะตายได้แต่ถามว่าเซลล์ปกติมีปัญหาไหมมีเหตุผลก็คือว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันทำลาย DNA ของเซลล์ทุกเซลล์เหมือนกันมันไม่เลือกปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ของการใช้สารต้านอนุมูลอิสระช่วยผู้ป่วยมันยังไม่แน่ชัดที่จะตัดสินใจว่าควรจะทำยังไงแต่แนวโน้มส่วนใหญ่ก็คือว่าอย่าใช้ปริมาณสูงแต่ก็อย่าเลิกกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็บอกให้กินไปก่อนเพราะว่าเซลล์ปกติในร่างกายเรามันมีตั้งเยอะที่มันต้องการสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อไปป้องกันตัวมันไว้
6: อาจารย์คะแล้วมันมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับรังสีที่ใช้ในการบำบัดมะเร็งบ้าง
7: คือเวลาพูดถึงรังสีที่ใช้บำบัดส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้หรอกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าหมอนั้นโรงพยาบาลนั้นเขาใช้เครื่องมืออะไรเขาไม่บอก
6: ค่ะ
7: แต่ว่าเขาก็จะมีหลักการพื้นฐานที่เราดูได้ว่าเขาใช้รังสีแบบไหนเราไปดูบทความนึงนะชื่อความก้าวหน้าในปัจจุบันและทิศทางในอนาคตเกี่ยวกับมะเร็งและรังสีบำบัดในวารสาร International Journal of Medical Science ของปี2012เขาให้ข้อมูลว่าการบำบัดด้วยรังสีนั้นใช้รังสีพลังงานสูงปกติเลยเนี่ยใช้รังสี X แสดงว่าโรงพยาบาลทั่วไปในเมืองไทยเราก็ใช้รังสี X นี่แหละแต่ก็ยังมีรังสีอย่างอื่นเช่นรังสีแกมมาแล้วก็อนุภาคพลังงานสูงอื่นๆเรื่องรังสีแกมมานี่เคยจำได้ไหมฮะมันนานมาแล้วล่ะมีครั้งหนึ่งที่มีคนเก็บของเก่าเนี่ยเขาไปเจออุปกรณ์สำหรับฉายรังสีบำบัดซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รังสีแกมมาแล้วปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยเขาเข้าไปขโมยอุปกรณ์นี้ซึ่งโรงพยาบาลหนึ่งเข้าไปเก็บไว้แล้วผ่าออกไปขายให้ร้านขายของเก่าเนี่ยเขาผ่าออกมาปรากฏว่ามีหลายคนเลยนะโดนรังสีแกมมาแล้วก็หลังสุดท้ายมีคนตายไปด้วย
6: ค่ะ
7: ดังนั้นเนี่ยรังสีแกมมานี่ก็ใช้เยอะผมจำได้แล้วล่ะว่าสมัยที่เรียนเรื่องเกี่ยวกับรังสีเนี่ยอาจารย์พูดเรื่องรังสีแกมมามากเลยแล้วก็พูดว่าคนที่จะใช้เนี่ยต้องเป็นนักรังสีบำบัดซึ่งเขามีการผลิตในหลายโรงพยาบาล
6: ค่ะยังมีอนุภาคพลังงานสูงอื่นๆอีกไหมคะที่มันจะทำงานในการทำลายเซลล์มะเร็งอะค่ะ
7: คือเขาใช้อนุภาคอิเล็กตรอนหรือโปรตอนเนี่ยซึ่งอันนี้ผมว่าเมืองไทยไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่ามันเป็นอีกระบบนึงแล้วผมไม่แน่ใจว่าราคามันสูงขึ้นไปไหม อนุภาคอิเล็กตรอนกับโปรตอนเนี่ยเขาเล่นกันในเรื่องอื่นมากกว่าที่จะใช้ในเรื่องการทำมาใช้เป็นรังสีบำบัดแต่มาให้รังสีแน่ๆ
6: แล้วหลักการการทำงานในการฉายรังสีล่ะคะอาจารย์มันเป็นยังไง
7: คือรังสีพวกนี้ทำลาย DNA ก็เหมือนกับแสง UV เนี่ยแสง UV จริงๆเนี่ยคุณจะใช้ได้แต่ว่ามันอันตรายมากมันทำลาย DNA ทำลายแล้วถ้าร่างกายไม่มีระบบซ่อมก็เป็นมะเร็งหรืออาจจะทำไม่ตายก็ได้คือทั้งแสงหรือว่าสารเคมีเนี่ยเลยหลักการส่วนใหญ่แต่มันทำให้เกิดอนุมูลอิสระก็ไปทำลาย DNA หรือบางครั้งอาจจะไม่ถึงกับอนุมูลอิสระหรอกแต่ตัวสารเคมีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสารตัวอื่นแล้วก็ไปจัดการทำให้ DNA เนี่ยเสียหายนะคือตอนนี้คนเป็นมะเร็งมากขึ้นนะเรื่องพวกนี้คนเข้าใจเราถึงวันนี้ถึงมาคุยไงว่าถ้าสมมติคนที่กำลังอยู่ในกระบวนการที่ใช้แสงหรือได้รับคีโมเนี่ยนะการกินอาหารเสริมเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าเวลาเขาพูดถึงอาหารเสริมเขายังไม่มีการศึกษาในระดับที่ว่ามันมีผลแบบชนิดที่ว่าเป็นผลข้างเคียงสักขนาดไหน
6: บทความความก้าวหน้าในปัจจุบันและทิศทางในอนาคตเกี่ยวกับมะเร็งและรังสีบำบัดมีบทสรุปยังไงคะ
7: สรุปเลยง่ายๆว่าอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระต้องกินเพราะว่ามันจะไปช่วยป้องกันเซลล์ปกติทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงที่จะสู้กับการเกิดมะเร็งใหม่ๆได้แต่ว่าถ้ากินสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยโอกาสที่มันจะไปทำให้เกิดอนุมูลอิสระมากขึ้นอันนี้จะเป็นปัญหานะเป็นปัญหาว่ามันทำให้เสียหรือเปล่า
6: อาจารย์คะแล้วเรื่องเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระที่ไปมีผลกระทบกับการฉายแสงมีอะไรอีกบ้างคะ
7: บางงานวิจัยเนี่ยไปในทางที่ตรงกันข้ามหมายความว่าเหมือนกับจะได้ผลดีเขาก็อธิบายว่าเพราะสารนี้ไปช่วยป้องกันทำให้เซลล์ปกติในแข็งแรงขึ้นอันนี้มันก็เป็นไปได้ในสำหรับบางคนโดยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่จบเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าหมอคนนั้นที่ทำเรื่องเนี้ยเขาอยู่ในสายไหนที่เขามีประสบการณ์มาว่ามันควรจะช่วยหรือมันไม่ควรจะช่วยแต่ในหลักการทั่วไปจากการวิจัยที่ผมอ่านมาหลายๆบทความเนี่ยเขาบอกว่าให้ลดดีกว่าอย่าไปเสี่ยงใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้คนไข้เนี่ยกินปกติแล้วก็อาจจะเสริมก็ได้แต่ว่าเสริมจากอาหารลักษณะอาหารเช่นว่ากินผักหรือกินผลไม้ที่มีสีเข้มๆ
6: ค่ะ
7: ล่าสุดเนี่ยนะผมอ่านพบบทความนึงเป็นบทความเราเรียกว่าทบทวนเอกสารตั้งชื่อว่าการทบทวนอย่างครอบคลุมถึงข้อถกเถียงเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระในระหว่างการบำบัดมะเร็งบทความนี้อยู่ในวารสาร Frontiers in Nutrition Section Clinical Nutrition

0: ต้านอนุมูลอิสระอาจจะปกป้องทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งจากความเสียหายจากการออกซิเดชันซึ่งอาจลดประสิทธิภาพของการบำบัดเขาจะบอกว่ามันยังสรุปไม่ได้แต่ว่าคือในหลักการเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันไม่เลือกหรอกว่าเซลล์นี้เป็นเซลล์ปกติหรือเป็นเซลล์มะเร็งดังนั้นเมื่อมันเห็นอนุมูลอิสระที่เราจะใช้เข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งเนี่ยถ้ามันมีปริมาณเยอะมันก็เข้าไปช่วยแทนไปช่วยให้เซลล์มะเร็งนี่รอดซึ่งเขาบอกว่าทำให้ผลที่ควรจะได้จากการใช้รังสีเนี่ยเพื่อที่เข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งเนี่ยก็เลยลดลงทำให้การรักษาไม่ค่อยมีผล
1: สรุปแล้วก็คือถ้าใครได้ข้อมูลหรือว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งและต้องฉายแสงอยู่เนี่ยก็ควรที่จะต้องศึกษาข้อมูลหรือถามแพทย์ผู้ทำการรักษาให้แน่ชัดก่อนที่จะกินอะไรเข้าไปใช่ไหมคะอาจารย์เพราะดิฉันเองนอกจากดูแลแม่ที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนะคะก็มีคนที่รู้จักกันเพิ่งรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งแล้วเขาก็ปรึกษาดิฉันด้วยเหมือนกันเขาบอกว่ามีเพื่อนของเขาเนี่ยแนะนำว่ากินสมุนไพรตัวโน้นตัวนี้สิและก็ลูกเนี่ยซื้อน้ำมันกัญชามาให้เขาหยอดใต้ลิ้นเพื่อหวังจะให้เขานอนหลับได้สบายไม่เจ็บปวดทรมานดิฉันเองก็บอกว่าขอให้ไปปรึกษาแพทย์ที่กำลังจะไปทำการรักษาเถอะเพราะว่าคุณหมอจะรู้ดีที่สุดและไม่ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนอกจากที่คุณหมอสั่งอันนี้ถูกต้องไหมฮะอาจารย
0: ์ถูกต้องเลยถูกต้องมากๆที่ว่าต้องคุยกับหมอให้รู้เรื่องว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้หรือไม่ควรจะกินอะไรหรือควรจะกินอะไรหมอเขาจะรู้เองเพราะว่าหมอระดับที่มาทำเรื่องการบำบัดมะเร็งเนี่ยนะไม่ใช่หมอธรรมดาน
1: ะ
0: เป็นหมอที่เขาฝึกมาเฉพาะแล้วเขาตามข้อมูลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุยกับหมอแบบเปิดใจเลย
1: แล้วยิ่งถ้าไปใช้ผลิตภัณฑ์อย่างน้ำมันกัญชาเนี่ยในส่วนตัวดิฉันคิดว่าไม่เหมาะอย่างยิ่งเพราะว่าที่อาจารย์อธิบายก่อนหน้านี้เกี่ยวกับน้ำมันกัญชาดิฉันก็จำขึ้นใจเลยว่ามันไม่สามารถใช้ได้ผลดีกับทุกคนแล้วมีอยู่ไม่กี่โรค
2: อ่ะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ และค่าใช้

0: จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: รถเป็นอะไรนะดับซะงั้นโทรศัพท์ก็แบตหมดอีกแย่แล้วทำยังไงดีเนี่ยจะไปอ่านข่าวทันไหมเนี่ย
1: ฮัลโหลอ
0: ัศวินมาข่าวมาช่วยหนูแล้วพี่ทินมาทันเวลาพอดีเลยค่ะ
1: รถเป็นไรอะ
0: รถเสียค่ะพี่ทินไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้รบกวนพี่ทินไปส่งหนูหน่อยนะคะหนูจะต้องรีบไปอ่านข่าวไม่ทันแล้วค่ะ
1: อ๋อแล้วขึ้นรถก่อนขึ้นรถกันมาครับ
0: นี่ถ้าไม่ได้อัศวินมาข่าวอย่างพี่ทินมาช่วยหนูนะคะหนูต้องแย่แน่ๆเลยค่ะ
2: น้องหนูครับพี่ได้ยินคำว่าอัศวินมาข่าวนี่รอบที่2แล้วนะครับทำไมพี่ต้องเป็นอัศวินมาข่าวพี่เป็นอัศวินมาดำไม่ได้เลยนะพี่ชอบม้าสีดำ
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะพี่ทินเดี๋ยวหนูจะอธิบายให้ฟังค่ะ
3: อัศวินม้าขาวที่หนูพูดถึงนี้คำว่าอัศวินมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าภาษาไทยใช้คำว่าอัศวินแทนคำภาษาอังกฤษว่า knight หมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินนอกจากจะมีหน้าที่ปกป้องพระราชาแล้วอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีสำนวนว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักจะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายเอาไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได้ค่ะเช่นหมดสมัยแล้วที่พระเอกม้าขาวเพียงคนเดียวจะแก้ปัญหาใหญ่ๆ ให้ลุล่วงไปได้บ้านเมืองมีปัญหายุ่งยากรอบด้านอย่างนี้พวกเราต้องช่วยแก้ไขอย่ามัวแต่รออัศวินม้าขาวอยู่เลย
2: อัศวินม้าขาวหมายถึงคนที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันเหมือนอย่างที่พี่กำลังช่วยน้องหนูตอนนี้ใช่ไหมล่ะฟังดูเท่เหลือเกินอัศวิน
0: ม้าขาวแหมเอาอีกแล้วแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะพี่ทีม
4: ดีมากเนาะไม่เป็นไรพี่เป็นอัศวินม้าขาวพี่ต้องช่วยน้องอยู่แล้ว

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่24 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐมนตรีต่างประเทศจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนระบุว่าจะพยายามต่อไปเพื่อสรุปการเจรจาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ให้ได้ภายในปีนี้จีนฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆต่างมีการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนทับซ้อนกันในหน้าน้ำดังกล่าวจีนและฟิลิปปินส์กล่าวหาซึ่งกันและกันอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่นี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่23 กรกฎาคมอาเซียนได้ออกแถลงการร่วมเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันอังคารที่21โดยสถานการณ์ในทะเลจีนใต้เป็นประเด็นสำคัญในวาระการประชุมแถลงการไม่ได้ระบุชื่อจีนโดยตรงแต่ระบุว่ารัฐมนตรีบางประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับการถมทะเลกิจกรรมและเหตุรุนแรงต่างๆในพื้นที่รวมถึงการกระทำที่ทำให้ความปลอดภัยของทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยงแถลงการดังกล่าวยังระบุอีกว่าเราได้ยืนยันอีกครั้งถึงความจำเป็นในการแสวงหาการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างอาเซียนและจีนเรื่องแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้นางสาวลาซาโรกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะสรุปผลการเจรจาให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้เธอกล่าวว่าดูเหมือนว่านี่จะเป็นเป้าหมายหลักของหลายประเทศและฉันก็เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องแถลงการยังระบุด้วยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะทบทวนอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ผู้นำอาเซียนและกองทัพเมียนมาได้ตกลงกันไว้การบรรลุฉันทามติ5ข้อดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดการรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564โดยรวมถึงการยุติความรุนแรงในประเทศโดยทันทีแถลงการระบุว่ารัฐมนตรีจะยื่นข้อเสนอแนะในการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนี้นายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแล้วการติดต่อครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศนับตั้งแต่ความสัมพันธ์ทวิภาคีย่ำแย่ลงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากที่นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวในรัฐสภาถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินในไต้หวันนายโมเตงิเดินทางเยือนฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าได้พูดคุยสั้นๆกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในช่วงพักระหว่างการประชุมเมื่อวันพุธที่22 กรกฎาคมโดยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการสนทนาเชื่อกันว่านายโมเตงิได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสาร

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ตอบโต้ทันทีต่อข้อกล่าวอ้างของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ว่าพวกเขาได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงโดยเขากล่าวว่าหากพวกเขาทำเช่นนั้นอีกสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องรับผิดชอบนายทรัมป์เตือนผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมว่ากลุ่มฮูตีเป็นกองกำลังตัวแทนของอิหร่านและเสริมว่าการโจมตีต่อไปอาจทำให้กองทัพสหรัฐพุ่งเป้าโจมตีทั้งสองฝ่ายกลุ่มฮูตีระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่23ว่าพวกเขาได้ยิงขีปนาวุธและใช้โดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำและเสริมว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียละเมิดการปิดล้อมทางทะเลที่พวกเขาประกาศไว้เว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานว่านายทรัมป์กำลังพิจารณาการโจมตีขนาดใหญ่ต่ออิหร่านซึ่งเขากล่าวว่าจะเป็นการโจมตีที่ใหญ่กว่าที่เคยเกิดขึ้นรายงานระบุว่านายทรัมป์ยอมรับว่าการโจมตีดังกล่าวจะมีผลกระทบตามมาแต่เขาอ้างว่ากองทัพพร้อมแล้วและเขาใกล้จะตัดสินใจได้แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเกิน 1,000 คนแล้วเจ้าหน้าที่ได้ประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดของประเทศเมื่อวันพุธที่22กรกฎาคม

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏิมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษุโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษุโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกูละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกูละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกูลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกูลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกูลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้ง2ข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกูลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันท ทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้เท้าสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพต ประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทาง

0: ั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081

0: 162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับราชบัณฑิตยสถานนะครับเป็นสถาบันหลักทางเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถใช้อ้างอิงในทางวิชาการมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างก็คือกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในการใช้ภาษาไทยอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่กับคนไทยสืบต่อไปครับแล้ววันนี้ครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษาจะพาคุณผู้ชมไปชมกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาษาไทยคำแต่ละคำนั้นใช้อย่างไรเขียนอย่างไรครับขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านขายยาแผนโบราณครับและนี่ก็คือยาหอมครับที่เกิดจากภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของเราครับทุกวันนี้ถูกมองว่าเป็นของโบราณทั้งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสรรพคุณครับใครได้ลองเป็นต้องทึ่งทุกรายครับทำไมถึงเรียกว่ายาหอมครับ
1: คือยาหอมเนี่ยปรุงจากสมุนไพรหลายชนิดด้วยกันเมื่อปรุงขึ้นมาสำหรับยาแก้ลมต่างๆแล้วเนี่ยมันเกิดมีกลิ่นหอมขึ้นมาก
0: ็
1: เลยเรียกว่ายาหอมแต่ยาหอมเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวยาหลายชนิดด้วยกันใช้เพื่อบำบัดอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้คลื่นเหียนอาเจียนมีลมในท้อง
0: เราได้รู้จักกับยาหอมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราไปแล้วนะครับและในปัจจุบันคำว่ายาหอมถูกใช้กับความหมายอื่นอีกด้วย
2: คำชมหรือคำหวานประมาณนี้แหละครับ
3: คำพูดดีให้กันครับ
2: น่าจะเป็นคำพูดพอๆที่เราพูดให้แก่กันครับ
4: โทรแล้วก็รอรับสิ่งที่ได้รับมา
5: คำชักเชิญชวนใจอะไรเงี้ยชักจูง
6: การพูดล่อใจให้เชื่อในสิ่งที่เราพูด
0: เราได้ความหมายของยาหอมกันมา2แบบเลยนะครับแบบแรกใช้แก้อาการผิดปกติทางร่างกายเช่นอาการหน้ามืดตาลายท้องอืดท้องเฟ้อเป็นลมสำหรับอีกความหมายหนึ่งคำว่ายาหอมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาษาซึ่งคนในปัจจุบันมักใช้สำนวนว่าโปรยยาหอมซึ่งหมายถึงคำพูดที่ไพเราะยามสนทนาครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ชิดลมค่ะเคยมีโอกาสเจอท่าน1ครั้งโดยรู้สึกว่าในเรื่องของกฎหมายท่านจะเก่งแล้วก็มีความชำนาญแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยค่ะ
1: นางสุกิจยาหารศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวถึงความซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคกับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาติดตามประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่โรงพยาบาลซานคามิโลที่จังหวัดราชบุรีนะคะเป็นข่าวเป็นคราวกันเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่พาแฟนซึ่งมีอาการผิดปกติไม่ค่อยดีแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะจะเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือเปล่าเข้าไปรักษาแต่ปรากฏว่าแพทย์ปฏิเสธการรักษาแล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะไล่ให้กลับบ้านไปแล้วก็มีการต่อว่าต่อขานกันจนสุดท้ายสามีของผู้หญิงคนนี้นะคะเสียชีวิตแล้วก็เป็นอย่างที่เธอสงสัยจริงๆก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจนะคะเธอออกมาอัดคลิปแล้วก็เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะเราต้องติดตามกันเพราะว่ากรณีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาทางการแพทย์เนี่ยนะคะมีมาโดยตลอดค่ะเพียงแต่ว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยก็คือปฏิเสธการรักษาไปเลยจนกระทั่งคนไข้เสียชีวิตนะคะทำให้เราต้องมาดูกันซิว่ามาตรฐานทางการแพทย์มันควรจะเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่ผู้บริโภคซึ่งก็คือผู้ป่วยนี่แหละจะสามารถเรียกร้องการชดเชยเยียวยาเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาสอบถามความคืบหน้ากันเพราะว่าล่าสุดนะคะเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.พร้อมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงพยาบาลซานคามิโลด้วยนะคะรายละเอียดการเยียวยาจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปสอบถามกับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออาคมคะ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะอยากจะทราบค่ะว่าการลงไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลซานคามิโลแล้วก็การไปพูดคุยกับผอ.ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนี่เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยประชาชนสนใจมากค่ะ
7: ครับเบื้องต้นไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับทางโรงพยาบาลก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโดยมีทางฝั่งของผู้ดำเนินการสารพยาบาลนะครับซึ่งเป็นคุณหมอนะครับพานำตรวจแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงต่างๆนะครับก็สืบทราบว่าในส่วนนี้นะครับเนี่ยผู้รับบริการก็มารับบริการตั้งแต่วันที่
8: คือก่อนหน้านั้นผมไปแล้วก็ไปค้นหานะครับคือคำว่าค้นหาเนี่ยจริงๆเขามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอย่างว่ามันใกล้เกลือมันมองไม่เห็นอ่ะมันอยู่ใกล้เกินไปมันมองไม่เห็นอ่ะ
9: เหมือนคนอยู่ในบ้านเนาะเราก็ไม่รู้ว่าบ้านเรานี่มันมีอะไรโดดเด่นน่าสนใจสำหรับคนนอกใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
9: คร
8: ั้งแรกที่ผมไปเนี่ยผมไปปุ๊บผมก็ไปถามทุกคนนะที่มาแม่ยายนะครับจากตอนแรกที่เขาไม่กล้าคุยคือทุกคนก็ไม่กล้าคุยก็คือรูปแบบเอ้ยมาอีกแล้วมาถามอีกแล้วถามแล้วเดี๋ยวก็ไปปรากฏว่าผมก็ไปอธิบายว่าเราจะถามเพื่อไปทำแบบนี้แบบนี้สุดท้ายเนี่ยทุกคนพลั้งพลูมาหมดเลยครับแล้วผมไม่ได้ปิดกั้นนะครับเวลาเราไปค้นหาของดีเนี่ย
9: โอ้เย
8: ี่
9: ยมเลย
8: โอเคแหละเราจะขับเคลื่อนในแนวของชีวภาพก็จริงแต่ว่าเวลากระบวนการทำงานผมบอกว่าไม่ว่าเป็นเรื่องของอาหารไม่เรื่องของวัฒนธรรมไม่เรื่องของความเชื่อในเรื่องของภูมิปัญญาคุณแสดงออกมาให้หมดแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์กันร่วมกันว่าอันไหนมันเด่นจริงอันไหนมันมีดาดเดือนอะไรประมาณนี้สุดท้ายนะครับที่นั่นเราได้เส้นทางขึ้นมา3เส้นทางเส้นทางท่องเที่ยวมา3เส้นทางอันนี้จากเขากำหนดกันมาร่วมกันมาเห็นไหมครับ
9: แค่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับพี่ถาวรคือเขาเล่าถึงสิ่งที่เขามี
8: 2
9: วันเขาเองก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอะไรที่โดดเด่น
8: ใช่
9: เพราะเขาอยู่กับมันทุกวันเนาะ
8: ครับครับ
9: ก็จนได้3เส้นทาง
8: พอ3เส้นทางก็มันต้องมีการทดสอบ
9: เส้นทางอะไรบ้างครับพี่
8: เส้นทางท่องเที่ยวอันแรกเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเน้นธรรมชาติเน้นธรรมชาติก็อาจจะมีเส้นทางเดินป่าแล้วก็มีไปไหว้พระในชุมชนเราไปเดินป่าส่วนเส้นทางที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเส้นทางสายธรรมเส้นทางสายธรรมมีธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะรวมความโดดเด่นของเขาเนี่ยเข้ามาคือเส้นทางนี้มันจะมีล่องไอ้ธรรมชาติก็ไปล่องไอ้ล่องแพชมวิวในอ่างเก็บน้ำห้วยทาอย่างเงี้ยไอ้วิวมันสวยเห็นไหมครับก็ล่องแพไปเสร็จปุ๊บไปขึ้นก็ไม่มีวัดอยู่ใกล้ๆก็ขึ้นไปไหว้พระวัฒนธรรมตกเย็นมาก็มากินขันโตกมากินพาแรงมากินอาหารพื้นถิ่นกันเห็นไหมครับนี่คือเส้นทางสายธรรมก็มีทั้งสามธรรมธรรมชาติวัฒนธรรมส่วนอีกเส้นทางที่สามนี่ยังไม่ได้ไปทดสอบอันนั้นออกในแนวผจญภัยก็จะมีล่องแก่งแล้วก็มีไปเที่ยวป่าชุมชนอะไรประมาณนี้แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวง
9: พี่ถาวรครับตอนที่พี่ถาวรลงไปฟังจากเขาเล่าแล้วสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นเส้นทาง3เส้นทางเนี่ยชาวบ้านเขาประหลาดใจไหมคือตั้งที่เขาอยู่กับมันมาเรียกว่าตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงเนาะอยู่กันมาเป็น10ปีเขาจะเซอร์ไพรส์หรือจะแปลกใจไหมครับว่าโอ้โหสิ่งที่ชุมชนมีอยู่เนี่ยมันสามารถสร้างเป็นเส้นทางได้ถึง3เส้นเลยเหรอเขาแปลกใจไหม
8: มันอย่างนี้ครับไอตอนวันแรกที่ผมเมื่อกี้ที่ผมบอกเล่าตอนแรกว่าผมไปวันแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครอยากพูดอยากเล่าอะไรเท่าไหร่แต่พอผ่านวันแรกผมก็พยายามชวนเขาคุยชวนกันคิดใช่ไหมครับพอวันที่สองเนี่ยพอเราได้สรุปเส้นทางเสร็จแล้วผมได้ยินไม่ใช่ไอ้นั่นเป็นแม่เป็นยายอ่ะคือผู้สูงอายุเขานั่งคุยกันเองนะครับผมแอบได้ยินเขาพูดว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าประชุมครั้งนี้ดีจังเนี่ยเขามาถามเราเขามาถามพวกเราแล้วเขาเอาที่เราพูดไปใส่ในก็พูดง่ายๆว่าเส้นทางทั้งสามเส้นผมไม่ได้คิดเองครับเขาช่วยกันคิดผมเอาที่เขาคิดมาทำแล้วเนี่ยคือเขาพูดมันสะท้อนเองว่าครั้งเนี้ยดีจังที่เขามาประชุมเนี่ยเขาเอาที่เราพูดอันนี้แม่ยายนะครับนั่งพูดกันเอาที่เราพูดเนี่ยไปทำให้มันเกิดขึ้นผมว่าเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายที่ดีก็ทุกคนก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับแล้วครั้งนี้ที่ไปเนี่ยไปเป็นทดสอบแล้วนะครับทดสอบสองเส้นทางก็คือสายที่หนึ่งไปเดินป่าไปเดินอาบป่าไปเดินอะไรกันทดสอบเนี่ยผมก็เราไม่ได้ไปชี้นำอะไรครับแต่ว่าผมไปสรุปให้เขาว่ามันเป็นยังไงคุณมาแล้วถ้าคือผมไอ้ช่วงทดสอบเนี่ยพูดง่ายๆเหมือนว่าเราจัดตั้งเรามีงบสนับสนุนแต่ว่าผมก็ไปช่วยเขาวิเคราะห์ออกมาว่าถ้ามันจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหมายถึงว่าสามารถดำเนินการเก็บตังค์แล้วก็ให้คนนักท่องเที่ยวมาจริงๆตรงนี้ผมก็ไปช่วยเขาทำตรงนี้ค้นหาตรงนี้ออกมาผมก็ถามเลยถามนักท่องเที่ยวนะครับที่ไปที่มาร่วมทดสอบเส้นทางผมถามว่าถ้าคุณมาเองออกตังเองเนี่ยจะมาไหมเห็นไหมครับก็หลายคน
9: ก็ตอบ
8: คือหลายในทั้งสองเส้นอันนี้ตอบทั้งสองเส้นทางเนี่ย
9: ทั้งสองเส้นทางเลย
8: สองเส้นทางแรกเนี่ยมาเส้นทางแรกเนี่ยเส้นทางที่สองเนี่ยมาแต่ว่าให้ปรับปรุงตรงนี้เห็นไหมครับ
9: ก็เป็นมุมจากนักท่องเที่ยว
8: ใช่เพราะฉะนั้นพอหลังจากนี้ไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาพวกนี้ไปปรับปรุงแล้วก็ทำเป็นเส้นทางจริงๆที่จะทำให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจริงๆอ่ะครับ
9: นี่พี่ดาวน์ครับถามนิดนึงในฐานะคนชอบเที่ยวเนาะในสองเส้นทางเนี่ยแต่ละเส้นทางเนี่ยใช้เวลาสักกี่วันผมถามคำถามนี้ไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับแต่เหมือนว่าสมมติว่าผมวางแผนไปเที่ยวเนี่ยผมก็จะดูจากวันหยุดเนาะหรือวันจากที่เราไปใช้เช่นไป3วัน2คืน1วัน2คืนระดับเนี้ยเส้นทางที่พิทวรกับชาวชุมชนที่ศรีสะเกษเนี่ยร่วมกันสร้างใช้ช่วงเวลาสักกี่วันกี่คืนครับ
8: มันอย่างนี้ฮะเส้นทางที่1เนี่ยมันเหมาะที่จะ one day trip
9: วันเดียวไปเที่ยววันเดียวได
8: ้วันเดียว
9: เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ได
8: ้แต่ถ้าคุณจะพักค้างก็ไม่แปลกมันสนิทอยู่ไงครับที่เนี่ยเขาจะมีป่ามันป่าที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มันไม่สมบุติสมบันมากถ้าคนเราไม่เป็นไขข้อไม่เป็นแรงพูดง่ายๆตั้งแต่เด็กยันผู้สูงวัยเนี่ยไปได้เพราะเส้นทางเด
9: ินไปได้หมด
8: 2 กิโลมันไม่มากเกินไปครับแต่มันก็ไม่ง่ายเกินไปเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเดินเหมือนพื้นราบคื คือมันได้ฟีลว่าเราไปเดินป่าแล้วป่ามันโอเคมันสมบูรณ์มีดอกไม้มีพันไม้แปลกๆแล้วยิ่งเขามีไกด์ท้องถิ่นด้วยเขามีไกด์ท้องถิ่นหมายถึงว่านี่แหละที่เกิดจากกระบวนการเนี้ยเขาก็ต้องไปเรียนรู้แล้วก็ไปสร้างด้วยกันว่าถ้าคุณจะทํากิจกรรมนี้คุณต้องมีไกด์ท้องถิ่นซึ่งเขาก็ทําได้ดีนี่คือจากกระบวนการเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้เนี่ยคือถ้าเดินเนี่ยมันแต่มันก็ไม่เหมาะกับทุกคนแหละคือไปเดินป่าเห็นแต่ต้นไม้เห็นอากาศบริสุทธิ์เพื่อนถามว่าถ้าสายที่มันเรียกว่าอะไรสายที่เขาที่บอกต้องการว้าวว้าวเนี่ยเขาจะไม่ชอบแต่ในขณะเดียวกันผมคือในกระบวนการที่เราไปทดสอบเนี่ยที่ว่าช่วงวิเคราะห์กันเนี่ยผมก็ถามนักท่องเที่ยวที่เป็นวัยรุ่นเป็นเจนใหม่เจนปัจจุบันเขาบอกเส้นทางที่เขากลับชอบคือมันไม่สมบุกสมบันเกินไปเขาไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นเขาต้องการชิลๆก็ต้องการอะไรประมาณนั้นเห็นไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเหมาะที่จะคนกลุ่มนี้แต่อีกเส้นทางนึงเส้นทางที่สองเนี่ยที่ว่าเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายกว่าตอนเย็นเราสามารถมาคือวิวมันก็สวยมันสวยวิวอ่างเก็บน้ำครับแต่อ่างเก็บน้ำไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีไปทำบุญบ้างไปดูป่าชุมชนของชาวบ้านแล้วก็มาดูมานั่งพักผ่อนมากางเต็นท์ก็ได้นอนที่พักในชุมชนก็ได้ที่ริมอ่างเก็บน้ำซึ่งวิวมันสวยอย่างตรงนี้เนี่ยเหมาะแก่การพักค้างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคือถ้าตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ2วัน1คืน
9: แ
8: ต่ว่าถ้าจะเอาทั้ง1ทั้ง2เนี่ยคือผมเกรงว่าอย่างนี้นักท่องเที่ยวมันจะคนละเรียกว่าอะไรคนละกลุ่มกัน
9: คนละกลุ่มกัน
8: แต่ว่าเอาถ้าคุณอยากไปกลุ่มเดียวกันก็อาจจะ2วัน1คืนหรือว่า2คืน3วันหมายถึงว่าหัวท้ายไว้เดินทางบ้างก็ได้นะครับอันนี้นี่สำหรับที่นี่ส่วนเส้นทางที่3นี่ยังไม่ได้เกิดการเนื่องจากมันมีการล่องแก่งมีอะไรพวกนี้เรายังไม่ได้ทดสอบมันขึ้นอยู่กับในช่วงฤดูน้ำอะไรพวกนั้นด้วยช่วงนี้มันยังไม่เหมาะครับ
9: เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าในรอบมันหยุดต่อไปตอนนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ทราบแล้วนะครับท่านที่อยู่ทางเขตอีสานเนาะขอนแก่นเอ้ยขอโทษศรีสะเกษนี่ก็จะเป็นอีสานตอนล่างนะครับอีสานตอนล่างผมคิดว่าน่าสนใจเลยครับวันเที่ยววันเดียวก็ได้เที่ยว2วัน1คืนก็ได้แล้วก็ไม่สมบุกสมบันคนที่อยากจะเจอสิ่งมหัศจรรย์พันลึกของประเทศไทยประเภทว่าอันซีนอาจจะไม่เหมือนแต่ถ้าชื่นชมธรรมชาติความหลากหลายมีนกเยอะมีดอกไม้มีป่าแปลกๆอะไรนี้ผมว่าไม่ผิดหวังแล้ววันนี้2เส้นทางนี้ก็กำลังจะถูกยกระดับโดยทีมของพี่ถาวรนะครับโดยสำนักงานเศรษฐกิจชีวภาพนะครับ
8: ต้องเรียนอย่างนี้ครับ
9: ผมว่ายอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยม
8: ต้องเรียนอย่างนี้2เส้นทางนี้เนี่ยดำเนินการโดยชุมชนครับเขาให้ผมไปเป็นแขกรับเชิญเฉยๆไปช่วยวิเคราะห
9: ์
8: แต่ว่าแต่ตอนนี้เขากำลังดำเนินการด้วยตัวเองนะครับครับผมแต่ว่าน่าไปครับส่วนในส่วนที่ผมเมื่อกี้เราถามว่า2อาทิตย์นี้เราไปทำอะไรมาบ้างนะครับในส่วนที่เป็นท่องเที่ยวชีวภาพจริงๆเนี่ยนี่ผมต้องเรียนอย่างนี้ผมเพิ่งกลับมาจากนครศรีธรรมราชวันนี้นี่เอง
9: โอ้โหคนละทิศเลยนะครับเมื่อกี้อยู่อีสานเนาะแต่นี่มานคร
8: ใช่ครับก็กำลังไม่ใช่กำลังแหละไปทำกิจกรรมท่องเที่ยวชีวภาพไปสับสนชุมชนนี่แหละจัดขึ้นที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าทุกท่านเคยโดยเฉพาะถ้าเป็นสายบุญหรือว่าสายกึ่งสายมูสักนิดนี่เคยได้ยินท่านเพราะท่านคล้ายวาจาสิทธิ
9: ์
8: อยู่ที่นี
9: ่โอ้โหเคจีดำ
8: ใช่ครับผมไปทำอยู่ที่ใกล้ๆคือวัดกับที่ชุมชนที่เราไปทำเนี่ยก็อยู่ใกล้กันสัก500 เมตรห่างกันสัก500 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นที่เราไปทำเนี่ยมันชื่องานว่าอาบสีขันอนุรักษ์พันไม้กราบพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เป็นชื่อของกิจกรรมท่องเที่ยวชีวภาพที่ชุมชนเขาทำอาบสีขันคืออะไรมันเป็นการเล่นคำครับคำว่าอาบสีขันเนี่ยคือคำว่าขันเนี่ยมันไม่ใช่ขันตักน้ำนะครับคำว่าขันเนี่ยคือในพื้นที่สำหรับชุมชนที่นี่เนี่ยก็คือต้นขันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งต้นไม้ยืนต้นนี่แหละต้นขันชุมชนเนี่ยเขาเอาต้นขันเนี่ยเอาใบเอาดอกเอามาต้มเพื่อจะให้สีแล้วก็เอามาย้อมทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติแล้วก็แปรรูปเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่เป็นเสื้อผ้านะครับเขาก็มีความโดดเด่นในส่วนของไอ้นั้นอาบสีขันอนุรักษ์พันไม้นี่แล้วก็ชุมชนนี้เนี่ยเขาก็ พอเขาเห็นคุณค่าของต้นขันเขาก็เลยทำกิจกรรมในเชิงของการอนุรักษ์เขาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนกับเบโดนะครับซึ่งการอนุรักษ์เนี่ยก็คือช่วยกันอนุรักษ์ต้นขันอนุรักษ์ยังไงเมื่อเราเอามาใช้แล้วเขาก็พยายามเพาะพันธุ์แจกจ่ายขยายพื้นที่ปลูกนะครับคนเราพอเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเขาก็ปลูกนะครับซึ่งนี่ก็เป็นไฮไลท์งานหนึ่งของงานแล้วก็ไหนๆก็ที่มาที่ไปจริงๆเนี่ยตอนที่ผมเข้าไปที่ชุมชนเนี่ยคือเขาบอกว่าที่มาที่เขาได้เขาไปเอาต้นขันนี้มาเนี่ยเนื่องจากว่าที่วัดสวนขันเนี่ยที่ว่าเคยเป็นวัดที่พระท่านคล้ายวาจาสิทธิ์อยู่ที่นี่ท่านจำวัดอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับท่านได้ปลูกต้นขันไว้ที่นั่นต้นแรกต้นขันต้นแรกอยู่ที่วัดสวนขันนั่นคือที่ไปที่มานะครับก็คือมันเชื่อมโยงกันระหว่างต้นขันชุมชนแล้วก็วัดที่พระท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เราจัดท่องเที่ยวชีวภาพแล้วเราจัดทำไมเราจัดเพื่ออะไรในชุมชนนี้ดูมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือในมุมของเมื่อกี้ที่เราคุยตั้งแต่ต้นรายการว่าท่องเที่ยวชีวภาพก็คือเราต้องการที่จะชูจุดเด่นเรื่องของความโดดเด่นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนนั้นๆในเมื่อชุมชนนี้เขากิจกรรมของเขาคืออนุรักษ์ต้นขันแล้วก็เอาต้นขันนั้นมาทำเป็นสินค้าทำใหเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างว่าแหละครับคือก็ทำสีผ้ามัดย้อมทำนนทำนี่มันก็คงจะไปไหนไม่ได้ไกลนะครับเราก็ใช้งานนี้งานท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยมาโปรโมทชุมชนกันนะครับมาโปรโมทชุมชนผ่านกิจกรรมของว่าไอ้ต้นขันมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็เกี่ยวข้องอะไรกับชุมชนเห็นไหมครับก็เลยจัดงานขึ้นในชื่องานตามที่บอกไปเมื่อกี้นะครับซึ่งการจัดงานเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องราวที่ประทับน่าประทับใจนะครับทุกคนที่เข้าไปเนี่ยชุมชนเครือข่ายชุมชนเครือข่ายเบโดคือเวลาเราจัดงานครั้งหรืออันนี้เรียกว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราจะให้ชุมชนเครือข่ายเราไปร่วมด้วยก็จะมี
9: ซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกันอยู่ในจังหวัดเดียวหรือว่าอยู่หรือที่ไหนก็ได
8: ้เราผมจะพยายามเลือกที่เกี่ยวข้องแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเงินเราพอเนี่ยเราจะให้คนไกลๆมาเหตุผลทำไม
9: มาดูเป็นตัวอย่าง
8: ใช่ครับถามว่าถ้าอาจารย์เนี่ยไปดูข้างบ้านเขาทำอะไรเนี่ยอาจารย์ก็รู้สึกเฉยๆบ้านติดก
9: ัน เราม
8: ีสภาพไปรอเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะให้คนที่อยู่ไกลๆมาคนที่อยู่ไกลๆมาปุ๊บมันเกิดการแลกเปลี่ยนครับเอ๊ะทำไมบ้านเขามีแบบนี้ทำไมบ้านเราไม่มีแบบนี้เอ๊ะเราจะไปประยุกต์ยังไงนั่นคือแนวคิดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยจากศรีสะเกษก็มาแต่คนละกลุ่มที่ผมไปทำจากศรีสะเกษก็มาจากน่านก็มานะครับไปจากหลายจังหวัดจากนราธิวาสก็มาครับเราเปิดโอกาสหมด มาสงขลามาจากตรังมาจากกระบี่แล้วในกลุ่มที่มาเนี่ยผมจะเลือกแบบนี้ครับผมจะเอาชุมชนที่เขาเคยทำท่องเที่ยวชีวภาพมาแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นชุมชนใหม่ที่ไม่เคยจัดท่องเที่ยวชีวภาพเลยทำไมผมทำแบบนี้ เวลามาแบบนี้เนี่ยชุมชนที่เคยจัดท่องเที่ยวชีวภาพมาแล้วเนี่ยเขามีประสบการณ์ถูกไหมครับผมให้เขามาเล่าให้พี่น้องคนอื่นๆฟังมาแลกเปลี่ยนว่าผมตั้งคำถามว่าคบเบโดเนี่ยคบกับผมเนี่ยคบกับท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยได้อะไรเขาให้เขามาเล่าสู่ฟังเห็นไหมครับไอ้คนใหม่ก็อย่างน้อยคือเออผมมันใหม่คนนั้นก็เกิดแรงบันดาลใจว่าอ๋อก็ทำแบบนี้นี่เองถึงทรัพยากรไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาเข้าใจอ๋อไอ้ความโดดเด่นเรื่องของชีวภาพเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยพออีกมุมนึงคนเก่าเนี่ยผมให้เขาเล่าประสบการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะเดียวกันพอคนใหม่ไปปุ๊บผมก็ถามว่าคุณมานี่มาทำไมคาดหวังอะไรคือตั้งโจทย์ให้เขาคิดว่าเออคือจริงๆเราให้เขามาเป็นนักท่องเที่ยวแหละแต่ว่าเที่ยวแล้วต้องให้ได้สาระกลับไปบ้างพอเราตั้งโจทย์แบบนี้พอตั้งโจทย์แบบนี้เขาก็จะคิดแล้วเขาก็จะดูพอดูปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคิดตามว่าอ๋อตรงนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอ้ยของฉันก็มีคล้ายๆแบบนี้ของฉันไม่เหมือนไอ้ทำไมก็ต้องทำยังไงเห็นไหมครับกระบวนการพวกนี้ผมว่ามันเกิดประโยชน์มากแล้วเนี่ยทุกคนแฮปปี้มากครับแล้วก
9: ็โอ้ถามงั้นถามพี่ถาวรนิดนึงครับตอนที่พี่ถาวรชวนภาคีเครือข่ายไปเนี่ยมีข้อจำกัดไหมครับว่าชวนได้กี่แห่งกี่ชุมชน เช่นชวนได้10หรือ20ชุมชนอะไรเงี้ยหรือนับเป็นจำนวนคนชวนไปสัก200คนอะไรเงี้ยมีข้อจำกัดไหมครับ
8: คือ อันนี้เนื่องจากว่าการจัดงานเนี่ยเป็นการสนับสนุนเงินโดยเบโดเพราะฉะนั้นข้อจำกัดเดียวที่มีเหมือนกันทุกครั้งก็คือเรื่องของเงินผมจะมีเงินก้อนกลางอยู่เวลาจัดท่องเที่ยวให้กับที่ไหนเนี่ยเราจะสมมติเรามีอยู่300,000 บาทนะครับเราให้ชุมชนหมดเลยนะครับให้ชุมชนจัดเองหมดเลยเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมเล่าว่ากระบวนการสนับสนุนของผมเนี่ยของเบโดเนี่ยในเรื่องท่องเที่ยวชีวภาพเราไม่ไปดำเนินการให้ครับเราให้เงินเราให้แนวทางเราให้คำแนะนำว่าควรจะทำแบบนี้ควรจะทำแบบนี้แต่ไม่บังคับนะครับผมไม่เคยบังคับแต่เราจะให้คำแนะนำถ้ายิ่งถ้าเขามาปรึกษาว่าแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมดีเราจะให้คำแนะนำแต่สิ่งที่เราอยากให้เขาเรียนรู้คือให้เขาจัดเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ในขณะเดียวกันคือเงินมันจะเสียไปกับตรงนี้ครับคือคนชุมชนที่ไปเนี่ยเราต้องบอกว่าเบโดก็เป็นคนออกเงินให้ค่าเดินทางครับพูดง่าย
9: ๆ
8: เราจ่ายตามระเบียบอันนี้จ่ายตามระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าคนมาไกลเราก็ต้องจ่ายค่าเดินทางให้เขามากหน่อย
9: เยอะครับ
8: เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าว่าไอ้ครั้งไหนมีชุมชนที่มาจากไกลๆมากทำให้จำนวนชุมชนที่จะเข้าร่วมได้น้อยลงครับผม
9: ครับไม่พี่ตะวันพูดถึงตรงนี้เนี่ยขออนุญาตพูดจากมุมมองของบุคคลที่3เนาะจริงๆอยากจะสะท้อนถึงหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐหรือจะเป็นองค์กรต่างๆก็ตามที่ทำกิจกรรมแบบนี้ผมเนี่ยมองจากคนนอกนะผมคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องงบประมาณเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วแหละเพราะว่าอย่างในสภาตอนนี้พยายามจะตัดงบประมาณตัดนู่นตัดนี่แต่อยากให้มองอีกมุมหนึ่งอันนี้ถ้ามีโอกาสนะครับผมคิดว่างบประมาณส่วนนี้มันอย่าไม่อยากมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายเนาะอยากให้มองว่ามันเป็นการลงทุนสำหรับนวัตกรรมใช้คำนี้เลยทำไมจึงกล่าวแบบนี้อย่างที่พี่ตาวรได้เอ่ยเมื่อสักครู่ว่าเราให้คนโดยเฉพาะคนจากพื้นที่ไกลๆเนี่ยมาชมมาดูมาอยู่มาลิ้มมาลองเพื่อตัวเองเนี่ยจะได้ไปเปรียบเทียบกับชุมชนเดิมแล้วดูว่าตัวเองเนี่ยมีเพชรอะไรอยู่ในมือบ้างเอาเพชรในมือนั้นเนี่ยเอาหินนั้นน่ะมาขัดเกลามันอาจจะเป็นเพชรน้ำงามซึ่งสิ่งนี้มันต่างจากกระบวนการอุตสาหกรรมมันต่างจากการซื้อขายผมเลยคิดว่าบางครั้งเนี่ยรัฐเนี่ยมองเห็นเม็ดเงินเป็นรายจ่ายพอบอก300,000นี่ดูมันเยอะแต่จริงเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจจะหัวนึงประมาณสัก100-200 บาทซึ่งน้อยมากโดยเฉพาะยิ่งผมคิดว่างานเสียสละอย่างทีมงานจะหน่วยไหนก็ตามวันนี้เราได้เจอพี่ถาวรมันอาจจะมีน้องๆ อาจจะมีเพื่อนๆในอีกหลายวงการที่ทำงานจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับทำงานตั้งแต่ตี 5ยันเที่ยงคืนอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพูดถึงงบประมาณเนี่ยทุกคนก็จะมองทุกหน่วยเหนือเนี่ยจะมองเป็นรายจ่ายแต่ผมเนี่ยอยากจะสะท้อนอยากให้มองเหมือนมันเป็นการลงทุนน่ะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างอะไรบางอย่างถ้าสร้างสำเร็จเนี่ยเงินมันจะรีเทิร์นกลับมามันอาจจะไม่ใช่รายรับกลับมาในหน่วยแต่มันจะเป็นรายได้ที่เกิดกับชุมชนเกิดกับแผ่นดินซึ่งมันมหาศาลและมันต่อเนื่องยาวนานอันนี้ฝากหน่วยราชการที่เป็นคนอนุมัติเงินผมเชื่อว่ามีเยอะวันก่อนผมไปร่วมงานขอสัก 2-3 นาที
8: เร
9: ามีป่าไม้มีวัดอุทยานซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องความหลากหลายเนาะ
8: ครับผม
9: เรามีเยอะมากครับเรามีป่าอยู่100,000 ไร่ซึ่งน้อยมากนะแต่ในบรรดาป่าน้อยๆเรามี100,000 ไร่เรามีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลป่าเนี่ยหลายหมื่นคนแต่คนเหล่านี้ได้ค่าจ้างค่าตอบแทนเนี่ยเดือนนึง10,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าตะเวนวันละ24 ชั่วโมงเดือนหนึ่งเนี่ยตะเวน7 วันชีวิตเขาอยู่กับป่าเราจะมองว่าแหมชีวิตอยู่กับป่าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องเสียแต่อยากให้เจ้าของหน่วยคือกรมอุทยานสำนักงบประมาณหรือแม้ทั้งของพี่ถาวรเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เอื้อเฟื้องงบประมาณเนี่ยอยากให้มองว่ามันเป็นการลงทุนสำหรับการพัฒนาบุคลากรภาคสร้างงานนวัตกรรมจริงถ้าเป็นไปได้เนี่ย300,000 300,000น้อยมากพี่ตะวันผมบอกเลยถ้าเป็นเอกชนเนี่ยผมว่างานนี้ไม่ต่ำกว่า3 ล้านนะครับจริงๆแล้วค่าเดินทางที่จ่ายแค่กิโลละ4 บาทกิโลละ5 บาทเนี่ยมันไม่สอดคล้องแล้วน้ำมันลิตรนึงต้องเท่าไหร่40-50 บาท
8: ครับ
9: นะครับ
8: ครับ
9: นี่ก็เป็นมุมมองของผมอยากให้หน่วยของพี่ตะวันเนี่ยได้งบประมาณเยอะเพื่อลงทุนสร้างนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวครับ
8: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ถ้าได้แบบนั้นเนี่ยผมจะทำแบบ ทุ่มเท
9: จะแจ๋วเลยเนาะงานมันจะแข็งขันครับทีนี้อยากฟังต่อนิดนึงครับพี่ถาวรพอภาคีเครือข่ายเหล่านั้นมาในพื้นที่แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อ
8: ครับผมขอย้ำที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของเงินที่เราใช้ตรงนั้นนิดนึงคือการใช้งบประมาณในการสนับสนุนจัดงานเนี่ยเราเรียกในมุมผมมองมันเป็นการกระจายรายได้ครับแม้แต่ค่าเดินทางเนี่ยเราจ่ายตรงผมไม่มีนอกในกับตรงนี้ผมจ่ายทุกได้ระเบียบจ่ายเท่าไหร่ผมจ่ายเท่านั้นครับเราจ่ายกับชุมชนที่เดินทางแต่ว่าผมอยากให้มองตรงนี้ครับเงินไอ้สองสามแสนที่ว่าเนี่ยในกระบวนการทำงานเนี่ยเวลาชุมชนไปเนี่ยของผมพยายามผลักดันให้เกิดการพักในชุมชนนะครับพักโฮมสเตย์ว่าถ้าใครไม่มีโฮมสเตย์คุณจะทำเป็นเต็นท์เป็นอะไรนอนเต็นท์แต่ว่าอยากให้ชุมชนนั้นเรียนรู้การบริการเรื่องของที่พักกับนักท่องเที่ยว
9: โอ้เยี่ยมเลยยอดเยี่ยม
8: เพราะฉะนั้นผมจ่ายเงินให้กับชุมชนที่จัดงานนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเงินนี้จะอยู่ในชุมชนแน่นอน 100% ครับแล้วเรื่องอาหารอีกล่ะพอไปถึงจุดพื้นที่จัดงานปุ๊บเนี่ยค่าอาหารผมจ่ายให้กับชุมชนที่จัดงานครับผมไม่ไปซื้อเองผมให้ชุมชนที่จัดงานคุณดูแลผมสอนให้เขารู้จักบริหารจัดการถ้านักท่องเที่ยวมาคุณจะขายอาหารอะไรหมายถึงว่าคุณจะเอาเมนูอะไรมาบริการเขาให้มันเกิดรายได้ให้มันเกิดความประทับใจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคือเงินใน 2-3 แสนนี่เนี่ยตกถึงมือชุมชน 100% เพราะฉะนั้นมันคือการกระจายรายได้เพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าเรามีใครเห็นจริงๆแล้วคือต้องบอกงี้เรียนอาจารย์อย่างงี้แล้วก็เรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยคือในส่วนของตรงนี้เวลาวิธีการขอหรือการไปดีเฟนซ์งบประมาณมันไม่มีเวลาไปนั่งเล่ากันแบบนี้ครับแล้วก็พอเวลาเราพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่มีใครฟังนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เห็นเขาคิดว่าเราเอาเงินมาละลายเหมือนกับที่ผ่านมาม
9: องเป็นรายจ่ายไงมองเป็นจ่ายทิ้งจ่ายทิ้งเนี่ยก็พยายามจะประหยัด
8: ใช่ครับแต่ชุมชนที่เบโดไปสนับสนุนจัดเขาจะรู้ทุกคนจะเข้าใจจริงๆแล้วอยากให้ไปคุยกับเขาเองมากกว่านะครับในของเรื่องของท่องเที่ยวชีวภาพที่เราไปจัดเพราะนั้นนี่แหละไอ้ชุมชนส่วนกันที่ผ่านมาเขาไม่เคยทำเรื่องของท่องเที่ยวเลยครับเขาไม่เคยเลยนะครับแต่ว่าเราพยายามใช้กระบวนการนี้เนี่ยไปสอนเขาข้อผิดพลาดเยอะแยะครับครั้งที่หนึ่งแต่อย่างที่ผมพูดไว้ครั้งที่แล้วว่าของผมเนี่ยผมให้เขาชุมชนเป็นคนดำเนินการเองทั้งหมดเราแนะนำเราแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยนะครับผมมีการระดมความเห็นเราเรียกว่าสรุปบทเรียนกันวันแรกอะเราถามวันแรกอะคุณมาทำไมคราวนี้วันสุดท้ายผมถามนะมาแล้วคุณได้อะไรบ้างเนี่ย
9: โอ้เยี่ยม
4: ใช่
9: ครับ
8: มาแล้วได้
9: ครับ
8: ผมบันทึกไว้หมดนะครับครับ
9: ครับพี่ถาวรครับผมถามแทนชาวบ้านนิดนึงคือผู้ติดตามฟังรายการของเราเนี่ยทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์หรือว่าต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่หลายจังหวัดนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าจะมีชุมชนมากมายที่กำลังฟังรายการนี้อยู่ทั้งสดแล้วก็ในวันอื่นๆถ้าเขาสนใจที่เขาอยากจะยกระดับชุมชนของเขาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชีวภาพเขาจะต้องทำยังไงติดต่อพี่ถาวรได้ไหมครับ
8: ผมขออนุญาตอย่างนี้ติดต่อได้บอกได้ก่อนนะติดต่อได้แต่ว่าผมขออนุญาตอย่างนี้คืออันดับแรกเลยเนี่ย1ชุมชนต้องขอสำรวจตัวเองก่อน1คำว่าสำรวจตัวเอง1คุณเป็นกลุ่มก้อนในลักษณะของเป็นวิสาหกิจชุมชนไหมอันนั้นหมายถึงว่าเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานรัฐครับผมไม่สามารถไปสนับสนุนคนใดคนหนึ่งเป็นส่วนตัวได้เพราะฉะนั้นจะไปในลักษณะของกลุ่มชุมชนก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าคุณเป็นสหกรณ์แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสหกรณ์เนี่ยเขาจะไปทำภารกิจเฉพาะอย่างเป็นสหกรณ์การเกษตรเขาจะไม่มาเน้นเรื่องท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชนเพราะฉะนั้นสำรวจตัวเองก่อนว่า1เราทำกิจกรรมกันเป็นกลุ่มไหมถ้าเรายังไม่เป็นกลุ่มถ้าเราจะไปขอความช่วยเหลือผมหรือว่าเบโดเนี่ยมาทำท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยเราพร้อมที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มไหมถ้าคุณไม่พร้อมที่จะทำงานเป็นกลุ่มอย่าเข้ามาครับสองแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็ผมไม่อยากให้ติดต่อตรงมากับผมเพราะว่าบางทีมัน ือบางทีช่วงนี้เนี่ยช่วงปลายปีงบประมาณ
9: เดินทางบ่อยพูดง่ายๆอาจจะโทรไม่เจอกัน
8: ใช่ครับอาจจะเดี๋ยวอาจจะหาว่าเอ๊หาว่าเล่นตัวหาว่าไม่ยอมรับสายไม่ใช่ครับไม่ใช่ช่วงนี้ผมนี่คิวผมจนถึงต้นเดือนกันยาครับหมายถึงว่าต้องออกไปต้องออกไปช่วยชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นช่องทางที่อยากจะเข้ามาเนี่ยผมบอกอย่างนี้ให้ไปหาหน่วยงานให้ไปหาหน่วยงานพี่เลี้ยงแล้วก็ให้เขาพาจูงเดินเข้ามาอย่างหน่วยงานพี่เลี้ยงเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรได้ก็จะดีมาก
9: กระทรวงทรัพย์นะครับทศของพวกเรานี่เอง
8: ใช่ครับหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรที่ใกล้ชิดกับท่านทุกจังหวัดคือใครบ้างหนึ่งเลยทศจหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นนั้นท่านไปขอเขาเลยไปบอกว่าเนี่ยอยากเข้าท่องเที่ยวช่วยว่าไบโด้นี่ช่วยเราหน่อยช่วยแนะนำช่วยพาเราไปหน่อยนะครับสองก็คือถ้าบางจังหวัดเนี่ยเรามีพื้นที่อุทยานวนอุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์อยู่ใกล้ก็คืออยู่ใกล้ชุมชนก็อาจจะไปขอเขาจริงๆแล้วของกรมอุทยานมีหลายหน่วยงานมากนะครับที่ผมไปทำที่ศรีสะเกษเกี่ยวข้องกับสวนรุกชาติสวนรุกชาติพวกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาก็พยายามขับเคลื่อนในเรื่องของท่องเที่ยวโดยชุมชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไปหาหน่วยงานพวกนี้นำมารู้จักกับไปดูสอ่าหน่วยงานที่อันช่องทางที่3ก็คือว่ามันมีหลายชุมชนที่เราดูแลเรื่องของป่าชุมชนอยู่แล้วซึ่งท่านก็ใกล้ชิดกับกรมป่าไม้ท่านก็ไปขอเขาว่าอะไรเงี้ยสำนักที่ดูแลเรื่องป่าชุมชนอ่ะเอ๊ะพาเราไปหาไปดูหน่อยไปหาพี่ถาวรหน่อยนะครับผมยินดีแล้วก็อันนี้ไม่ปิดกั้นหน่วยงานนอกกระทรวงนะครับอันนี้ผมแนะนำอย่างแบบนี้แต่อย่างสมมติหน่วยงานอื่น ที่เราอยู่กับสปก.หรือว่าเราอยู่กับใครหน่วยงานต่างกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ครับเพียงแต่ว่าไม่อยากให้ติดต่อส่วนตัวไดเรกช่วงนี้มันค่อนข้างวุ่นวายในเรื่องของงานของผมนะครับแต่ด้วยความยินดีถ้ามีโอกาส
4: ครับคุณถาวรครับ
8: ครับผม
4: ผมอยากเรียนถามนะคะถามในเรื่องของว่าในส่วนของภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดสงขลาเนี่ยจังหวัดสงขลามีแหล่งท่องเที่ยวที่เชิงธรรมชาติเชิงชีวภาพนี้ค่อนข้างจะเยอะหลายพื้นที่เกือบจะทุกตำอำเภอนะมีเกือบทุกอำเภอและเกือบทุกตำบลด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเช่นที่สิงห์นครที่เขาแดงเนี่ยถ้าหากว่าจะจัดกิจกรรมอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือในเรื่องของเชิงท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยเขาแดงนี้ว่าเขาแดงเราจะจัดกิจกรรมได้อย่างไรในแนวไหน
8: ครับจริงๆเราต้องเรียนว่าสงขลาเนี่ยก็คือบ้านผมแล้วก็สิงห์นครด้วยผมรู้จักพื้นที่เขาแดงแต่ว่าผมก็ไม่เคยไปทำกับที่นั่นยอมรับสารภาพนะครับ
4: เหตุผล
8: ที่ไม่ได้ไปทำที่นั่นเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกที่อาจารย์จำหลัดถามว่าถ้าชุมชนถ้ามีคนสนใจอยากจะเข้าร่วมจะต้องทำคือด้วยภารกิจเราหนึ่งเงินเราจำกัดอยู่แล้วแหละเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นผมไม่เดินเข้าไปหาครับ
4: ครับ
8: ผมไม่เดินเข้าไปหาถ้าวาสนาต้องการต้องมาหาผมครับ
9: ด้วยข้อจำกัดไม่ข้อจำกัด
8: ใช่ครับในขณะเดียวเราย้อนไปถึงที่เขาแดงคราวนี้เนี่ยผมรู้จักเขาแดงคือเขาแดงตรงนั้นเนี่ยถามว่าในเมื่อผมไม่สามารถเดินเข้าไปหาได้แล้วมันไม่มีใครเดินเข้ามาหาผมเหมือนกันพื้นที่ตรงนั้นด้วยที่ว่าหนึ่งแดงเนี่ยมันไม่ใช่มันส่วนใหญ่มันเป็นพื้นที่รัฐถูกไหมครับพื้นที่ที่มันมีมันเป็นพื้นที่รัฐเพราะฉะนั้นคือรัฐเขาไม่มาเขาไม่มีหน้าที่จะไปทำตรงนั้นเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ท่านอาจารย์ถามว่าเอ๊ะถ้าจะใช้เครื่องมือท่องเที่ยวชีวภาพไปใช้กับตรงนี้มันจะต้องทำยังไงคืออันนี้ผมขอเล่าไปในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างนี้ครับจริงๆท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยผมจะทำตรงกับชุมชนผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคร
4: ับ
8: แต่ในเมื่อที่นี่ไม่มีผมก็เลยกำลังจะเทียบเคียงว่าเนี่ยวันที่31เนี่ยผมจะไปเปิดตลาดปันรักให้กับที่หนึ่งที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรที่อำเภอจะอำจังหวัดเพชรบุรี
4: ครับ
8: การเปิดตลาดปันรักนี้เป็นเครื่องมือย่อยหนึ่งของท่องเที่ยวชีวภาพครับแล้วผมได้ประยุกต์แนวคิดเราก้าวข้ามความเป็นทำกับชุมชนอย่างเดียวอ่านตรงนี้เป็นกรณีศึกษาได้เพราะว่าอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเนี่ยมีสถานะเป็นเอกชนคือเขาเป็นมูลนิธิครับ มูลนิธิเนี่ยถ้าตามกฎหมายเนี่ยมีสถานะเป็นเอกชนผมไปทำกับเขาไม่ได้เราไปสนับสนุนเขาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันที่เบโดไปทำตรงนี้เนี่ยที่เรากำลังจะเปิดตลาดปันรักเนี่ยเราเปิดตลาดปันรักที่นั่นก็จริงแต่ว่าคนที่มาขายของคือใครรู้ไหมครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่รอบๆที่เป็นเครือข่ายของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขาให้ความร่วมมือเรื่องของการอนุรักษ์มีความโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพหรือเขาก็มีความเกี่ยวข้องมีปฏิสัมพันธ์อยู่กับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเพราะฉะนั้นการที่เบโดไปทำตลาดปันรักที่นั่นคนที่ได้ประโยชน์ก็คือชุมชนโดยรอบครับไม่ใช่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเพราะนี่คือเราก้าวข้ามความเป็นวิสาหกิจชุมชนไปแล้วนะครับผมก็เลยย้อนถึงโมเดลที่อาจารย์ถามเรื่องว่าเอ๊ะแล้วพื้นที่เขาแดงเนี่ยถ้าจะทำยังไงผมมองว่าถ้าเป็นไปได้แต่ว่ามันต้องมีเจ้าภาพหน่วยงานมาคือผมถึงบอกผมไม่สามารถเดินเข้าเพราะถ้าผมเดินเข้าไปตรงนี้ผมไม่รู้จะไปติดต่อใครถูกไหมครับ
9: ใช่ครับ
8: แต่ถ้าสมมติถ้ามีคนอยากจะให้ผมเข้าไปช่วยปุ๊บเนี่ยผมไม่รู้แหละหน่วยงานไหนที่มีศักยภาพหรือว่าเห็นคุณค่าตรงนี้คุณไปรวมชุมชนไม่ต้องไปตั้งวิสาหกิจชุมชนใหม่หรอกแต่ว่ารวบรวมเป็นชุมชนก็ได้เป็นชุมชนที่ไม่ตั้งวิสาหกิจก็ได้หรือรวมทั้งชุมชนที่ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่อยู่รอบเขาแดงรวมมาให้เบโดเข้าไปเอาเครื่องมือตัวนี้ไปใช้คล้ายๆกับที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเห็นไหมครับเราจัดในภาพรวมพื้นที่เขาแดงชุมชนตรงนั้นก็ได้ประโยชน์โดยรอบผมว่าได้ถ้าถามผมในเบื้องต้นตรงนี้นะผมมองว่าได้ครับแต่ว่ากระบวนการมันก็อาจจะต้องพลิกแพลงเอาแบบนี้แต่ถามว่าตรงนี้นะครับใครจะยอมมาเป็นเจ้าภาพผมขออนุญาตตอบไปตรงนี้นิดนึงอาจารย
9: ์ครับ
8: คือด้วยเป็นคนสงขลาผมมีโอกาสไปทำงานเรื่องของโครงการบูรณาการรอบพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
9: โอ้โปรเจกต์ใหญ่เลยนะ
8: ตอนนั้นโปรเจกต์ใหญ่ครับแล้วก็มีโอกาสไปขับเคลื่อนท่องเที่ยวชีวภาพไปกับชุมชนที่อำเภอสถิงพระจริงๆสงขลานี่มีที่โหนดนาเลอันนั้น
9: ไปทำใช่ครับใช่
8: นั่นแหละนั่นคือผมไปทำท่องเที่ยวชีวภาพนานละหลายปีละแต่ตอนนี้เขาเริ่มอยู่ตัวเขาขับเคลื่อนไปไกลแล้วครับเห็นไหมครับแต่สิ่งที่ผมกำลังจะเล่าก็คือว่าด้วยที่ว่าช่วงที่ผมไปโหนดนาเลใหม่ๆเนี่ยเราวิ่งรอบทะเลสาบสงขลาผมเลยพูดกับตอนนั้นท่านรองผู้ว่าไปเปิดให้ผมมองว่าสงขลาเนี่ยมันมีศักยภาพที่เอาเครื่องมือตัวนี้ไปใช้กับหลายพื้นที่มากแต่ว่าผมเนี่ยด้วยข้อจำกัดผมหมายถึงเบโดนะมีข้อจำกัดเรางบประมาณเราไม่เยอะเราไปทำพื้นที่ใหญ่ๆแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะตอนนั้นก็คุยกันว่าท่านรองผู้ว่าก็ยังบอกว่าถ้าจะให้มาช่วยขับเคลื่อนในภาพรวมตรงนั้นได้ไหมผมบอกว่าได้แต่ว่าสุดท้ายมันคืออย่างที่บอกคือด้วยความเป็นข้าราชการตอนนั้นท่านรองผู้ว่าท่านก็ย้ายไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เจ้าภาพมันไม่มีครับพอเจ้าภาพไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็จบผมก็ไม่ได้ไปตกจริงๆตรงนั้นมันมีศักยภาพมากครับ
10: ครับก็ฝากนะครับฝากชาวสงขลาเนาะเรามีบุคลากรอยู่ในมือเนี่ยใช้คำว่าอยู่ในมือแล้วเราก็มีสิ่งที่จะเราสามารถจะสื่อสารในการที่จะนำเรื่องความคิดตรงนี้นะครับไปขยายไปต่อยอดได้ไม่จำเป็นที่เขาแดงนะตรงไหนก็ได้ที่อยากสามารถจะพัฒนาได้เมื่ออย่างวันก่อนเนี่ยมีที่ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพานะครับโดยท่านปลัดบัณฑิตรักการเดียโทรมาคุยกับผมในเรื่องของที่จะชวนเข้าไปร่วมกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องธรรมชาติเนี่ยครับจะไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เห็นเงียบไปนะครับ
9: ผมเห็นด้วยครับพี่วิชาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ผู้นำชุมชนเนาะจะเป็นอบต.อบจ.ก็ตามหรือเทศบาลก็ตามเนี่ยเราเจอปัญหาหนึ่งครับคือหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยรายได้ตกทำมาหากินลำบากผมว่าแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรของเราซึ่งเรามีอยู่แล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเชิญอาจารย์ถวรเนี่ยเชิญพี่ถวรเนี่ยไปดูเส้นทางแล้วมันยกระดับเป็นการท่องเที่ยวชีวภาพได้มันทำให้ชุมชนสามารถนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนน่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นไร่หรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆแม้กระทั่งหัตถกรรมเนี่ยออกมาขายอย่างเป็นกิจลักษณะผมว่ามันเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและแน่นอนแล้วยิ่ง พี่ถาวรได้เกริ่นนำให้แล้วว่ามันสามารถทำได้แม้กระทั่งชุมชนที่ศรีสะเกษซึ่งไม่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนี่ก็ยังไปออกแบบเส้นทางซึ่งไม่ใช่พี่ถาวรออกให้ด้วยเป็นตัวพวกเราชาวชุมชนเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันสร้างโดยพี่ถาวรมาไกด์มาแนะนำมาเป็นพี่เลี้ยงให้ผมว่ากระบวนการนี้สำคัญมากและทำได้ทั่วประเทศอยากชวนผู้นำชุมชนเนาะกำนันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นเทศบาลอบต.เนี่ยมาแนวนี้กันนะครับมาสร้างรายได้ของเราด้วยมือของเราเองมันจะยั่งยืนกว่าครับผม
10: ครับผมมีเวลาอยู่4นาทีคุณถาวรมีอะไรที่จะเติมเต็มได้เลยครับ
8: ก็
9: ผมอยากตั้งคำถามแทนได้ไหม
10: ได้
9: ท่านชมท่านฟังพี่ถาวรเนี่ยเขามีหนังสือนะครับเล่มหนึ่งที่รวบรวมผลงานการทำตลาดท่องเที่ยวตลาดปันลักษณ์เนี่ยมาแล้วก็การท่องเที่ยวแบบชีวภาพเนี่ยอยากให้พี่ถาวรโชว์หนังสือและแนะนำหนังสือเล่มนี้ก่อนครับเพื่อพวกเราชาวชุมชนจะเขียนขอไป
8: ครับอันนี้เป็นหนังสือที่ผมสรุปเรียกเวลาสรุปบทเรียนเวลาทำท่องเที่ยวชีวภาพในแต่ละปีนะครับแต่อันนี้มันเป็นเล่มล่าสุดแต่ไม่ใช่ปีล่าสุดนะครับเป็นเล่มล่าสุดซึ่งก็มีปริมาณน้อยก็จะสรุปพื้นที่ที่เบโดเคยไปทำท่องเที่ยวชีวภาพไว้ให้ทั้งหมดนะครับเราก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ว่าข่าวร้ายก็คือปริมาณเราเหลือน้อยมากครับเพราะว่าอันนี้มันปริ้นเมื่อสองปีที่แล้วครับ
10: สองปีที่แล้วครับ
8: ครับผมแต่ว่ามันก็สามารถที่จะอ่านแบบออนไลน์ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตสแกนด้านหลังนะครับอ่านได้แต่ว่าอาจจะไม่

0: การหรือนายกอบต.อบจ.เนี่ยต้องมีครับท่านจะเห็นมุมมองใหม่ในการพัฒนารายได้ให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนอย่างเหลือเชื่อท่านจะเห็นทรัพยากรของท่านเนี่ยจากหินก้อนเล็กๆเนี่ยกลายเป็นเพชรอันมีค่าเลยอันนี้ยอมรับเลยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ต้องมีครับ
1: ครับมิโดนิดติดต่อได้ยังไงครับ
2: อะไรนะครับ
1: มิโดนิดติดต่อได้ยังไงติดต่อ
0: ติดต่อขอหนังสือใช่ไหมครับพี่มิยา
1: ขอใช่ใช่ติดต่อหนังสือ
2: ถ้าติดต่อหนังสือคือตอนนี้ผมมีอยู่แค่ประมาณสัก3เล่ม
1: โอ้ครับ
2: นะครับ
1: หมดแล้วแหละ
0: หมดแล้วเดี๋ยวเราทำ QR code ก็ได้ครับพี่กุจาย
2: ใช่
0: นะครับ QR code แล้วก็ส่ง
1: ครับ
0: ส่วนก็จะมีข้อความใต้นะครับคอมเมนต์ในเมสเสจของ YouTube หรือ Facebook เราเนี่ยเราขึ้นQR code ไว้ก็ดาวน์โหลดได้นะครับ
2: ผมอยากฝากตรงนี้นิดนึงครับ
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: ที่18กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: จังหวัดเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานลำไยบ้านถวายครั้งที่2อิ่มอร่อยกับลำไยคุณภาพช็อปสินค้าชุมชนชมงานคราฟพร้อมดนตรีโฟกซองสุดอบอุ่น1สิงหาคมนี้นายโกสินโปธิกรรมการหมู่บ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเที่ยวชมงานลำไยบ้านถวายครั้งที่2ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของบ้านถวายแหล่งหัตถกรรมชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมลิ้มรสลำไยคุณภาพส่งตรงจากสวนในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ณร้านค้าของดีครองบ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่รวบรวมทั้งของอร่อยงานคราฟและวิถีชุมชนไว้ในที่เดียวอาทิชิมลำไยสดและเมนูลำไยฟรีตลอดงานการประกวดสุดยอดลำไยบ้านถวายครั้งที่2เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไยกว่า11ซุ้มรวมถึงสินค้าและของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และงานสร้างสรรค์จากไม้ลำไยซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาของช่างฝีมือบ้านถวายนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้อิ่มอร่อยไปกับเมนูพื้นถิ่นและเมนูสร้างสรรค์จากลำไยพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีโฟกซองในบรรยากาศอบอุ่นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาเหมาะสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนและใช้เวลาร่วมกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมอุดหนุนผลผลิตจากเกษตรกรชิมของอร่อยช็อปสินค้าคุณภาพและสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนบ้านถวายในงานลำไยบ้านถวายครั้งที่2อีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้สู่ชุมชนพร้อมร่วมสนับสนุนผลผลิตลำไยคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกล ไร้ทุกข์เข็น

0: พระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เกษตรเพื่อประชาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจการเกษตรไทยหดตัวลงจากสาเหตุการค้าระหว่างประเทศลดลงเพราะหลายประเทศลดการนำเข้าผลผลิตการเกษตรและปิดประเทศการค้าภายในประเทศชะลอตัวเพราะการจัดจำหน่ายและการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคล่าช้าส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ประชาชนและเกษตรกรเกิดความกังวลใจในความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงที่มีคนพลุกพล่านเช่นตลาดจึงทำให้ผลผลิตที่นำมาขายตกค้างและเกิดการเน่าเสียเพราะกำลังการซื้อของผู้บริโภคลดน้อยลงนอกจากนี้การจ้างแรงงานที่ลดลงในทุกภาคส่วนทำให้เกษตรกรที่พึ่งพิงรายได้นอกจากภาคเกษตรไม่มีงานขาดรายได้และเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานกับภูมิลำเนาจากปัญหาทั้งหมดส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรทำให้เกิดสภาวะหนี้สินและสภาพคล่องทางการเงินตามมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกภาคส่วนรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือรวมทั้งมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งมาตรการฟื้นฟูเกษตรกรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-940-5550สนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับจะมีอยู่2ส่วนหลักๆก็คือการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลของผมเองนะครับที่ผมใช้ระบบที่เรียกว่า Personal OKR OKR ก็ย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result นะเป็นเครื่องมือหรือว่าแนวการบริหารจัดการองค์กรที่องค์กรชั้นนำหลายๆแห่งเอามาใช้แล้วผมก็สนใจเรื่องนี้แล้วก็จะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาหรือก็บรรยายเรื่องนี้อยู่ตลอดคราวนี้ผมก็เอามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการชีวิตการตั้งเป้าหมายชีวิตนะที่เล่าให้ฟังพูดทุกสัปดาห์เพราะว่ามีคนใหม่ๆเข้ามานะว่าผมก็อยากทำให้ดูฮะเผื่อว่าคนอื่นสนใจจะได้เห็นว่าอ๋อที่อาจารย์นพดลทำมันเป็นแบบนี้นี่เองลองทำกันดูแล้วก็ผมก็ได้รับฟีดแบ็กมาตลอดว่าหลายๆครั้งที่ท่านได้ทำ Personal OKR และประสบความสำเร็จก็เพราะว่าฟังรายการนี้นะครับก็เลยยังคงอัปเดตอยู่จริงๆถ้าเกิดมันไม่ได้มีประโยชน์ใดๆเนี่ยผมคิดว่าผมก็คงทำ Personal OKR ของผมไปเองนะแต่คงไม่เอามาลงรายการอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะใช้เวลาไม่นานครับกับพาร์ทที่2ก็คือเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนคุยวันอาทิตย์อ่ะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างอาจจะเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าอาจจะก่อนหน้านั้นแต่ว่ามีประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาชวนคุยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวหรือคือไม่ได้มีธีมอะไรเป็นพิเศษเนาะมันก็ reflection คือการสะท้อนคิดสิ่งที่ได้เจอได้มีนะครับก็เราเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่เรียกว่า Personal OKR ของผมก็เข้ามาสู่ไตรมาสที่3นะครับผมมี OKR Diary เนาะที่ผมทำขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีจำหน่ายแล้วคือหมดไปแล้วไม่ได้ทำเพิ่มแต่ผมก็มาใช้ของผมเองนี่แหละ Objective ที่1นะครับเติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับ Key Result 1.1 คืออ่านหนังสือสะสมให้ครบ75เล่มภายในไตรมาสที่3ตั้งแต่ต้นปีนะสะสมมาเลยจนถึงไตรมาสที่3นะครับต้องบอกว่าหลังๆไปอ่านหนังสือหลายเล่มแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยังไม่จบหลายๆเล่มแต่ใกล้จบอยู่น่าจะประมาณ3เล่มนะครับ3เล่มแต่ยังไม่จบเพราะว่าก็ไปเปิดเล่มใหม่อ่านเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่53เล่มต้องเรียกว่าช้าไปสักนิดนึงละแต่ก็ถ้าเกิดได้อีกมา3เล่มเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ on track นะครับคีรีซอล 1.2 เขียนต้นฉบับให้จบ1เล่มก็ยังอยู่ที่ 20% ไอ้ตรงนั้นคือหนังสือเกี่ยวกับพิคเกอร์บอลเพิ่นยังมีประสบการณ์เพิ่มเติมเรื่องการแข่งอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะอาจจะมาเสริมมาเพิ่มแล้วก็อาจจะมาเขียนต่อแต่ตอนนี้มีสำนักพิมพ์ติดต่อมาว่ามีคอนเซปต์หรือมีไอเดียในการเขียนเรื่องไหนบ้างนะครับก็กำลังคิดว่าอีกเรื่องนึงที่อยากเขียนคือเรื่อง Personal Value ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีไม่แน่นะบางทีไอเดียใหม่อาจจะแซงไอเดียเก่าก็ได้นะครับไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวลองดูนะครับ Objective ที่2นะครับดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับ Key Result 2.1 ค่า PO2 Max เพิ่มขึ้นจาก12เป็น14สัปดาห์นี้เพิ่มเป็น13นะครับสัปดาห์ที่แล้วเป็น12สัปดาห์นี้กลายเป็น13เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะทำได้ดีขึ้นอีกหรือเปล่านะครับคีรีเซล 2.2% ไขมันลดลงจาก24เป็น23สัปดาห์ที่แล้วพุ่งเป็น 24.4 ตอนนี้กลับมาที่ 23.8 นะก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็คีรีเซล 2.3% มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจาก 33.2 เป็น34สัปดาห์ที่แล้วเป็น 33.0 สัปดาห์นี้กลับมาเป็น 33.4 คือทั้งเรื่องเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยผมว่าส่วนนึงก็คือเรื่องการคุมอาหารซึ่งไม่ได้คุมซีเรียสมากหรอกแต่ว่าเริ่มพบผมเล่าให้ฟังว่าพอผมไปตีพิคเกอร์บอลตอนเย็นผมไม่ค่อยได้ทานอาหารซึ่งไม่ได้หิวอะไรนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ลดอาหารหวานอะไรลงไปบ้างนะกับเปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้อเนี่ยผมกลับเข้าไปฟิตเนสละ2ครั้งแล้วนะครับอาจจะยังไม่ได้แบบเห็นภาพชัดเจนมากขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ตัวเลขมันก็ดีขึ้นนะครับตัวเลขก็ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าจะเห็นว่าหลายๆข้อเลยฮะยังทำไม่ได้ดีตามเป้าแต่ก็นั่นไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นคือการมีเป้าเนี่ยมันคือเราได้เรียนรู้แล้วเราได้ทำนะอย่างผมก็รู้ว่าหลายอย่างผมช้าไปซะหน่อยแต่ผมก็ เดินต่อนะพยายามทำให้มันมากที่สุดหรือดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกปีเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนเลยมั้งครับที่บรรลุเป้าได้ 100% ทุกข้อไม่มีเลยนะแต่นั่นคือ point ของการทำ OKR ครับเพราะ OKR เนี่ยมันเน้นการตั้งเป้าที่ท้าทายนะแต่ก็ต้องมีความเป็นไปได้อยู่ระดับหนึ่งนี่คือพาร์ทที่1นะพาร์ทที่2อยากจะเล่าเรื่องสัปดาห์ที่ผ่านมามี4กิจกรรมที่เป็นเรื่องงานบ้างเป็นเรื่องบันเทิงบ้างเป็นเรื่องอะไรต่างๆนะแต่ก็ถือโอกาสขอบคุณด้วยถือโอกาสพูดคุยด้วยนะย้อนเวลากลับไปวันน่าจะวันเสาร์ที่ผ่านมาคือตอนนั้นอะวันนั้นเนี่ยผมอัดไปแล้วก็เลยบางคนบอกเอาแล้วทำไมไม่พูดวันอาทิตย์ที่แล้วครับบางทีวันอาทิตย์ผมอัดวันเสาร์ก่อนที่จะเกิดกิจกรรมนั้นอะไรเงี้ยนะกิจกรรมแรกเนาะวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแบบเป็นทางการอีกครั้งกับคุณทอยนะครับกสิทธิ์นะคุณทอยก็เป็นกัลยาณมิตรที่ผมจะเรียกว่าติดตามเป็น FC เป็นแฟนคลับนะคุณทอยก็เป็นคนชอบอ่านปรัชญาอ่านหนังสือเป็นคนมีพลังสูงมากแล้วก็ทำหลายๆเรื่องซึ่งผมก็ทึ่งมากนะคือแบบเอาเวลาที่ไหนไปนอนอะไรเงี้ยทั้งทำคอร์สทำอะไรแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายนะคุณทอยวันนึงคุณทอยอินบ็อกซ์มาบอกอาจารย์คือ Data Rocky เนี่ยซึ่งเป็นเว็บไซต์ของคุณทอยเนี่ยครบ10ปีแล้วนะซึ่งก็นับถือนะคุณทอยทำเรื่องราวพวกนี้เก่งมากนะคือผมอะอยากที่จะชวนแฟนคลับหรือเขาเรียกว่าผู้ติดตามนะเพื่อนๆแหละไปดูหนังด้วยกันปิดโรงหนังเลยคุณทอยปิดโรงหนังเลยชื่อหนังที่ตอนนี้กลายเป็นกระแสอยู่ครับ Odyssey นะเป็นมหากาพย์ของเทพนิยายกรีกอะไรเงี้ยอาจารย์ว่างไหมก็บอกวันนั้นน่ะโชคดีไม่ได้ติดงานสอนไม่ได้ติดงานอะไรก็เลยบอกขอบคุณแต่ว่าเพิ่นต้องไปส่งลูกอ่ะตอนเช้าก่อนลูกไปเรียนคอร์ส AI อะไรเงี้ยก็คงต้องไปกับภรรยามั้งแต่ไอ้คันที่จะบอกว่าเธอกลับบ้านเองฉันไปดูหนังต่ออะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยเหมาะอะไรเงี้ยก็เลยบอกคุณทอยบอกว่าขอพาภรรยาไปด้วยคนได้ไหมอะไรเงี้ยคุณทอยบอกโอ้ยินดีพาลูกมาด้วยก็ได้แต่เพิ่นลูกติดเรียนไงก็เลยไม่ได้พาไปก็ไปถึงโรงหนังนะประมาณใกล้ๆเที่ยงนะครับปรากฏว่าโอ้โหคนเต็มมากันเต็มเลยครับเพราะคุณทอยนี่ปิดโรงทั้งโรงอะโรงหนังนะฮะแล้วคุณทอยก็รอรับรอแจกบัตรครับซึ่งก็ประทับใจนะครับจริงๆไม่ได้ถ่ายรูปคุณทอยเลยนะเพราะว่าแฟนคลับคุณทอยเยอะมากแล้วก็ต่อคิวกันอยู่ไงคุณอยู่ดีๆคุณเดินลัดคิวไปถ่ายรูปก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมแต่ว่าผมไปรับบัตรเพลินคุณทอยเห็นก็เลยเอาบัตรมาให้ครับก็ต้องขอบคุณคุณทอยมาณที่นี้ครับส่วนหนังเรื่องโอดิซี่สนุกมากนะผมอ่ะจริงๆส่วนตัวผมอ่ะไม่ใช่แฟนคลับหนังที่แบบย้อนยุคอะไรแบบนี้ผมชอบหนังที่มันเป็นหนังแบบถ้าไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ไปเลยเนี่ยก็เป็นหนังที่มันอยู่ปัจจุบันซะเยอะแต่ไม่ได้ต่อต้านหนังย้อนยุคหนังเทพนิยายกรีกไม่ได้ต่อต้านดูได้แต่หนังดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากคือจริงๆรู้นะว่าโอดิซีหนังฟอร์มใหญ่มากคริสโตเฟอร์โนแลนกำกับเนี่ยก็เราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าชื่อระดับเนี้ยหนังมันไม่ห่วยอยู่แล้วมันต้องท็อปอยู่แล้วแล้วก็แมทเดมอนก็เป็นนักแสดงโปรดผมด้วยและของภรรยาด้วยนะหนังยาวมากครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูจบก็ประทับใจมากโดยคุณทอยเนี่ยไม่ได้มานั่งพูดแบบที่เราปิดโรงหนังเพราะว่า Data Rocky ของเราครบ10ปีไม่มีพูดใดๆเลยมันเหมือนชวนเพื่อนมาดูหนังแล้วก็ทักทายกันเฮฮาแยกย้ายอย่างเงี้ยนะครับก็ขอบคุณคุณทอยมาณที่นี้อันนี้ก็คือความประทับใจแรกนะที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่แล้วถัดไปฮะคุณเอกับคุณชิงๆนะก็ชวนไปดูทอล์คโชว์นะซึ่งทอล์คโชว์คุณเอ๋เนี่ยโชคดีเป็นโชคดีของผมนะเพราะว่าหนังจบ4โมงครับดูประมาณเริ่มประมาณสักบ่ายโมงหนังประมาณ3ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยผมจำไม่ได้แม่นๆนะว่าเวลามันเท่าไหร่แต่ประมาณเนี้ยหนังยาวครับก็คุณเอ๋จัดงานทอล์คโชว์ปัญญาไม่ประดิษฐ์เนี่ยอยู่ที่โรงละคร K-Bank ที่สยามวันนะตึกสยามวันอยู่ที่สยามลืมบอกว่าโรงหนังที่คุณทอยชวนไปดูเนี่ยคือโรงหนังที่ Sentinel World SF Sentinel World คราวนี้ของงานคุณเอ๋เริ่ม 5:00 น.ฮะอันนี้เสร็จที่ 4:00 น.มัน1ชั่วโมงอ่ะผมดูแล้วทัน แต่ว่ารถอะผมจอดที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมกำลังลังเลว่าผมจะขับรถจากเซ็นทรัลเวิลด์มาสยามวันแต่ก็กลัวรถติดเพราะตอนเย็นวันเสาร์ก็น่าใช้ได้อยู่แล้วก็กลัวอย่างนึงคือที่จอดรถอีกคือผมก็ไม่ได้ไปเชี่ยวชาญเซ็นทรัลเวิลด์เอ้ยโทษทีสยามวันเท่าไหร่เนาะว่าจอดอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยคือเคยไปแหละแต่ว่าจำไม่ได้หรอกไม่ได้ไปเป็นประจำอะไรเงี้ยก็กลัวว่าเดี๋ยวหาที่จอดรถยากก็เลยตัดสินใจบอกภรรยาบอกว่าเดี๋ยวเราจอดรถเซ็นทรัลเวิลด์แล้วกันเนาะแล้วเดินไปเซ็นทรัลเวิลด์มาสยามเดินได้ครับ10กว่านาที15นาทีอะไรเงี้ยเดินได้ครับแล้วมันมีสกายวอล์คด้วยคือเดินข้างบนเนี่ยไม่ต้องเดินตามฟุตบาทข้างล่างเนี่ยก็สะดวกนะก็สะดวกก็เลยตัดสินใจเดินนะครับแล้วก็จอดรถไว้เซ็นทรัลเวิลด์เดินมานะครับก่อนจะมาก็แวะทานข้าวเย็นสักนิดนึงนะตอนนั้นก็4โมงนิดๆอะไรเงี้ยแวะทานข้าวเย็นแล้วก็เดินมาก็ถึงที่โรงละครเรียบร้อยก็เจอคุณจริงๆนะครับก็รับบัตรไปเรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บก็เข้าฟังก็เนื้อหาเดี๋ยวผมมานะผมมีข้อคิดจากการเข้าไปฟังคุณเอ๋นิ้วกลมพูดปัญญาไม่ประดิษฐ์เนี่ยหลายข้อเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอย่อยนิดนึงคือตอนนี้ทั้ง CEO Vision ที่ผมจัดให้นักศึกษาเอ็มเอธรรมศาสตร์ได้เจอผู้นำองค์กรทั้งการฟังทอล์คโชว์อะไรแบบนี้ผมมีจดไว้เต็มไปหมดเลยครับแต่เอาตรงๆตอนนี้มันเหมือนกับแม่ผมไม่อยากใช้คำว่าไม่มีเวลาจริงๆก็ช่วงปิดเทอมนะแต่ว่ายังไม่เอาใช้ว่าไม่มีเวลาก็ได้นะคือยังไม่มีจังหวะแล้วกันเอางี้ดีกว่ายังไม่มีจังหวะที่จะมานั่งตกผลึกแล้วก็สรุปเป็นข้อๆอะไรเงี้ยก็ฟังจบก็ต้องขอบคุณคุณเอ๋จริงคุณจริงๆนะครับคือคุณเอ๋เนี่ยนะผมก็เป็น FC คนหนึ่งนะที่ผมติดตามแล้วก็จะเป็นข้อคิดจะเป็น Facebook ที่คุณเอ๋เขียนจะเป็นหนังสือเกือบทุกเล่มแล้วกันนะผมอาจจะไม่ได้มีหนังสือเล่มเก่าๆที่คุณเอ๋เขียนในยุคแรกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าผมเจอหนังสือคุณเอ๋ผมซื้อทุกเล่มถ้าเป็นระยะหลังเนี่ย 3-4 ปีหลังเนี่ยไม่มีพลาดอ่ะทุกเล่มแล้วก็ทอล์คโชว์อะไรเงี้ยก็เข้าไปฟังอย่างปีที่แล้วก็ฟังอะไรเงี้ยก็ประทับใจทุกครั้งแล้วก็คุณเอก็เป็นเหมือนกับนักปราชญ์อ่ะเนาะคือเขาก็ตกผลึกกับประสบการณ์ผมชื่นชมคุณเออย่างนึงคือคุณเออ่ะไปเที่ยวไม่เหมือนผมเที่ยวเอางี้ดีกว่าคือคุณเอไปเที่ยวเนี่ยคุณเอสังเกตคุณเอตกผลึกคุณเอมองภาพแล้วก็เรียบเรียงได้ดีสมกับเป็นนักเขียนมือระดับต้นของประเทศอ่ะแต่ผมไปเที่ยวคือผมไม่ได้มีความลึกซึ้งแบบนั้นน่ะเออคือเอายกตัวอย่างคุณเอกผมไปเที่ยวญี่ปุ่นคุณเอกไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเราจะมาคนละแนวเลยคุณเอกจะพูดถึงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นความประทับใจมันเป็นข้อคิดของอย่างทอล์คโชว์นี่คุณเอกก็พูดถึงพิธีชงชาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมไม่มีแบบนั้นเนี่ยผมไปเที่ยวญี่ปุ่นอะผมว่ามันเหมือนกับอยู่เมืองไทยแล้วไปเที่ยวสยามอะแต่ก็ผมว่าแล้วแต่ความชอบนะก็ไม่ได้บอกว่าคนไปเที่ยวอย่างผมผิดอะไรเงี้ยนะอย่าไปคิดแบบนั้นคือผมก็ตื่นกี่โมงก็แล้วแต่ผมไม่มีสเกดูอันนี้คือการสไตล์ไปเที่ยวผมนะผมก็จะอยากตื่น9โมงก็9โมงเพราะนั้นผมไม่ชอบเที่ยวกับทัวร์จริงๆเที่ยวกับทัวร์มันดีนะครับเพราะว่ามันได้ครบแล้วก็ทัวร์ก็จะอธิบายว่าสถานที่นี้ในประวัติศาสตร์เป็นยังไงสมัยนู่นสมัยนี่คนนี้คนนั้นเป็นมันก็ดีมันก็ได้ประเลือกประเทืองสติปัญญาเราอะเราได้ความรู้อะแต่ผมไม่ผมก็เดินไปเรื่อยเปื่อยวันนี้ถามตอนเช้าตื่นมาสมมุติจะออก9 โมงแล้วก็เดินมาเอาไปไหนดีเอาไปชินจูกุกันไหมเอาไปที่ไหนยังไม่รู้ในร้านไหนก็ไม่รู้ไม่มีไปเดินไม่มีอะไรละจะไปไหนต่ออะไรเงี้ยคือผมแบบบางคนบอกโหเสียดายค่าตั๋วไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือหลักๆผมไม่อยากไปหาลูกชายผมแค่นั้นคืออันนั้นคือหัวใจหลักลูกชายผมเขาเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นอ่ะมีอยู่แค่นั้นเองอ่ะคราวนี้จบงานที่2ไปเนาะเป็นวันเดียวกันวันเสาร์วันจันทร์ทำงานคือถูกเชิญไปสอนให้กับสำนักงานกพร.นะคือเขามีผู้นำการเปลี่ยนแปลงครับหลักสูตรของเขาเนี่ยคือเอาคนที่เป็นใช้คือเรียกว่าเป็นผู้นำรุ่นใหม่แล้วกันนะเป็นเด็กรุ่นใหม่อ่ะใช้แบบนี้ก็ได้นะที่เข้ามาแล้วเขาก็ถ้าเป็นในองค์กรเอกชนก็เรียกว่า management trainee อ่ะคือเขาก็จะแบบเข้ามาฝึกให้ความรู้อะไรต่างๆนะผมก็ไปสอนเรื่อง KPI OKR ก็มีคำถามเยอะมากเลยจากคนกลุ่มนี้เขาก็ไม่ได้ใช้เด็กจบใหม่นะเขาก็มีประสบการณ์ทำงานกันมาแล้วระดับหนึ่งอ่ะจะเติบโตเป็นข้าราชการที่ เป็นผู้นำรุ่นใหม่อ่ะแบบนั้นน่ะซึ่งสำหรับผมอ่ะผมก็เต็มที่นะคือเวลาผมไปสอนผมก็เต็มที่แล้วผมก็บอกเขานะว่าจริงๆผมพูดเลยว่าระบบพวกนี้ใช้ที่ราชการยากกว่าเอกชนนะเพราะเอกชนเนี่ยมันมีเพรสเชอร์มันมีการขยับตัวที่มันเร็วกว่าราชการซึ่งมันเต็มไปด้วยต้องเรียกว่าบูโรเครติกมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นตัวอุปสรรคเยอะกว่าเอกชนนะพูดแบบนี้แล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องกระบวนการเรื่องกฎระเบียบเรื่องอะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกกับเขาทุกคนบอกว่าผมฝากความหวังเลยนะคือผมพูดแบบนี้เลยนะว่าถ้าคนกลุ่มนี้ทำไม่ได้นะผมไม่รู้จะมีใครทำได้อีกแล้วนะผมพูดแบบนี้เลยนะว่าคือคนกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่มี mindset ที่เปิดกว้างเป็นคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอ่ะผมก็พยายามนะแล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับเขานะอันนี้ก็เป็นงานที่3ที่ทำแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น meaningful work อ่ะมันเป็นงานที่มีความหมายอ่ะผมก็ไม่รู้นะไอ้สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยใครจะไปใช้อะไรบ้างแต่มันต้องมีมั้งแหละแล้วถ้ามันทำให้ต่อไปคนกลุ่มนี้ก็เป็นผู้นำองค์กรนะเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงอะไรเงี้ยในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดเขามี mindset แบบนี้เขามีเครื่องมือแบบนี้ต่อไปเนี่ยเขาก็น่าจะทำการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับราชการไทยได้นะระบบราชการดีผมว่าประชาชนก็ดีงานสุดท้ายที่อยากจะชวนคุยวันนี้คือผมไปสอนท่านอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลรามาครับวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองก็ต้องบอกว่าคืออาจารย์หมอนี่ผมว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่ยุ่งที่สุดในโลกแล้วกันหนึ่งนะเป็นอาจารย์ก็เหมือนผมอะต้องสอนหนังสือต้องทำวิจัยอันนี้ก็ยุ่งช็อตหนึ่งนะแต่ความเป็นหมอเนี่ยอาจารย์หมอก็ตรวจเนี่ยตรวจคนไข้รักษาคนไข้แล้วแถมอาจารย์หมอกลุ่มนี้เป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัยในคณะอีกเรียนเรื่อง KPI OKR นี่แหละครับแต่ผมตระหนักดีเลยนะครับว่าโอ้โหเอางี้ดีกว่าใครเคยไปโรงพยาบาลผมเชื่อว่าเห็นคุณหมอมีคนไข้รอเท่าไหร่เห็นไหมขนาดเราไปเราถามคุณหมอได้ 3-4 คำเนี่ยมันก็ต้องหยุดแล้วอะเพราะว่าคุณหมอไม่สามารถมานั่งคุยเรายาวๆได้20นาที30นาทีหรอกโดยทั่วไปอะเพราะว่าเขาท่านมีคนไข้เยอะมากอะแต่ผมอ่ะกำลังเอาเวลาของอาจารย์หมอ20คนอยู่กับผม6ชั่วโมงอ่ะผมทราบดีเลยครับว่าผมต้องทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดเลยเพราะเวลาเหล่านี้มันมีค่ามากๆครับมันมีค่ามากๆมีคนไข้รอคุณหมอตรวจอยู่กี่คนมีนักศึกษารอคุณหมอสอนอยู่เท่าไหร่มีงานวิจัยที่คุณหมอต้องทำอีกเท่าไหร่แต่คุณหมอก็น่ารักมากนะครับอาจารย์หมอทุกท่านน่ารักมากก็ตั้งใจฟังกันมากเลยถามคำถามผมรู้เลยคำถามนี้เป็นคำถามที่แบบคนอยากเอาไปใช้อ่ะเขาเป็นอะไรที่แบบผมหมดแรงนะองตรงเดี๋ยวนี้ไม่รู้อายุมันเยอะหรือเปล่าหนูสอน6ชั่วโมงนี่หมดแรงเนี่ยกพล.ก็6ชั่วโมงสอนที่รามาก็6ชั่วโมงมันเหมือนแบบพลังมันลดลงอ่ะถ้าเป็นนักกีฬาก็เหมือนแบบถ้าเกิดเราเล่นฟุตบอลเนาะมันก็เหมือนกับอายุ30แล้วอะคือมันวิ่งแบบวัยรุ่น19 20ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก่อนผมก็เคยสอน12ชั่วโมงอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้6ชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วแต่ก็เหนื่อยเป็นความเหนื่อยที่มันเต็มอิ่มนะผมรู้สึกว่าเราได้คอนทริบิวอะได้มีส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งอะที่ได้บอกแนวทางบอกวิธีการต่างๆซึ่งผมก็เชื่อว่าต้องมีหลายๆท่านน่าจะเอาไปใช้หรือว่าสนใจในสิ่งที่ผมพูดไปนะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยากมาเล่าบอกแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นแบบข้อคิด10ข้ออะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าก็เป็นเหมือนกับเพื่อนคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is at coverage in a moment. Please try again later.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ค้น4จุดรวบ6สาวเวียดนามส่อโยงแก๊งยัดยาไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกส่งญี่ปุ่นอ้างแค่มาทำงานเอนเตอร์เทนพลตำรวจโทสยามบุญสมผบ.ชน.สั่งการให้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบ.ชน.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนปูพรมตรวจค้นเป้าหมายรวม4จุดย่านบึงกุ่มบางกะปิรวบผู้ต้องหาชาวเวียดนามได้6รายจากการตรวจค้นสืบเนื่องจากกรณีผู้รับจ้างหิ้วพัสดุไปต่างประเทศพบสิ่งมีผิดสิ่งของผิดปกติในกระปุกมะขามเปียกจนนำไปสู่การตัดไฟแต่ต้นลมยึดยาไอซ์บริสุทธิ์ได้กว่า2กิโลกรัมและจับกลุ่มนายสมพงษ์ผู้ต้องหาซึ่งทำหน้าที่เปิดบัญชีม้าให้แฟนสาวชาวเวียดนามเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและจากการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย4จุดพบรายละเอียด1ถึง3บ้านพักในพื้นที่เขตคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มบ้านพักในพื้นที่แขวงคลองจันเขตบางกะปิผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจุดที่4เป็นบ้านพักในพื้นที่แขวงคลองจันเขตบางกะปิพบกลุ่มหญิงสาวชาวเวียดนามมากบดานอยู่6คน1ในนั้นคือแฟนสาวของนายสมพงษ์จากการสืบสวนสอบถามอ้างว่าพวกตนมาทำงานที่ประเทศไทยโดยมีโมเดลลิ่งจัดหางานเอนเตอร์เทนให้ได้รับค่าจ้างครั้งละ700บาทจึงมาพักอาศัยรวมกันที่นี่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแต่ยอมรับว่าเสพยาเสพติดขบวนการนี้พยายามใช้ช่องทางบริการฝากหิ้วของตบตาเจ้าหน้าที่โดยนำยาเสพติดซุกซ่อนปะปนไปกับสินค้าเกษตรและอาหารแห้งขอเตือนประชาชนผู้รับจ้างหิ้วพัสดุไปต่างประเทศให้ตรวจสอบสิ่งของอย่างละเอียดหากพบความผิดปกติหรือมีน้ำหนักไม่ตรงจริงอย่ารับฝากเด็ดขาดและขอเตือนผู้ที่ยอมเปิดบัญชีม้าหรือให้เอกสารส่วนตัวแก่ผู้อื่นถือว่ามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งตำรวจจะกวาดล้างและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทุกรายจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวง

ทนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนฝนตกยิ้มยิ้ม
10: ฝนตกยิ้มยิ้มยายซิมไปตลาดฝนตกยายซิมไปตลาด
11: พี่เก่งฝนมีหน้าอยู่ตรงไหนเหรอก้อยไม่เห็นฝนยิ้มเลย
10: ฝนตกยิ้มยิ้มไม่ใช่ฝนตกยิ้มยิ้มฝนจะยิ้มได้ยังไงเล่าเขาเรียกฝนที่ตกน้อยๆบางๆตกเรื่อยๆเดินไปก็ไม่เปียกว่าฝนตกยิ้มยิ้ม
11: ตกยิ้มยิ้มไม่เปียกยายซิมจึงไปตลาดได้ใช่ไหมพี่เก่ง
10: ใช่แล้วฝนตกยิ้มยิ้มยายซิมไปตลาด
11: แล้วพี่เก่งก็ไม่ยักบอกพี่ก้อยว่ายิ้มยิ้มเขียนหอหีบยอยักษ์สระอีมอม้าแล้วก็มีไม้ยมกด้วยพี่ก้อยจะได้เขียนถูก
12: ฝนที่ตกน้อยๆประปรายเรียกว่าฝนตกยิ้มยิ้ม
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

คุณจ้ะพระจ๋าเดี๋ยวจัดที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บๆ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กลุ่มนักรบฮูตีในเยเมนอ้างว่าได้โจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงซึ่งเป็นการกระทำที่อาจทำให้สถานการณ์ที่เปราะบางอยู่แล้วในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกการบังคับให้เรือต้องกลับลำจากช่องแคบบับเอลมันเดฟที่แคบนั้นเป็นการคุกคามที่จะปิดกั้นเส้นทางเดินเรือหลักของยุโรปไปยังเอเชียสถานการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่การโจมตีระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินไปและข้อตกลงในการพัฒนาอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของซาอุดิอาระเบียทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันด้านการสร้างอาวุธว่าแต่ตะวันออกกลางกำลังกลายเป็นพื้นที่อันตรายมากขึ้นหรือไม่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าในปี2026กำลังกลายเป็นหนึ่งในปีที่มีความรุนแรงมากที่สุดในพื้นที่หลายส่วนของตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางสหรัฐได้ทำการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านติดต่อกันเป็นเวลา13คืนสหรัฐโจมตีศูนย์บัญชาการทหารอิหร่านคลังเก็บโดรนเครือข่ายการสื่อสารสถานีตรวจการชายฝั่งและยุทธโธปกรณ์ทางทะเลเพื่อลดภัยคุกคามที่อิหร่านมีต่อพลเรือนและเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบโฮมุดกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวและแถลงในวันพฤหัสบดี23กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มประเทศอ่าวอาหรับซึ่งในยามปกติเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขที่มีเหตุอาชญากรรมต่ำและเก็บภาษีน้อยกำลังต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาวุธครบครันจากอีกฝากฝั่งหนึ่งของทะเลนั่นคือสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านตอนนี้กลุ่มฮูตีในเยเมนได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้เข้าร่วมความขัดแย้งแล้วหลังจากข้อตกลงหยุดยิงในปี2022กับเพื่อนบ้านอย่างซาอุดิอาระเบียดูเหมือนจะล่มลงจบข่าวเยาวรักษ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าง
1: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบัน

0: วทิสาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: นราชดำเนิน
9: ถนนราชดำเนินเนี่ยทั้งกว้างทั้งสวยเลยนะ
10: ถนนสายนี้เป็นถนนสำคัญสายหนึ่งของกรุงเทพก็ต้องได้รับการดูแลสวยงามอยู่เสมอสิจ๊ะพวกเธอรู้ไหมว่าชื่อถนนราชดำเนินนี้รัชกาลที่5ทรงตั้งเองนะถนนราชดำเนินมีที่มาจากควีนวอล์กหรือทางเสด็จพระราชดำเนินของพระราชินีในกรีนพาร์คกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
9: ฉันอยากรู้เรื่องถนนราชดำเนินให้ละเอียดกว่านี้จัง
11: ฉันจะเล่าให้ฟังเอง
9: อุ๊ยมาได้ยังไงเนี่ย
11: หลังจากเสด็จกลับจากประพาสยุโรปในครั้งแรกในพุทธศักราช2440รัชกาลที่5มีพระราชดำริจะปรับปรุงบ้านเมืองให้สวยงามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนประเทศต่างๆที่ได้เสด็จประพาสในปีถัดมาจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซื้อที่ดินทางตอนเหนือของพระนครระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสนแล้วสร้างพระราชวังดุสิตและตัดถนนโดยรอบสำหรับแปรพระราชฐานในพุทธศักราช2442โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนอีกสายหนึ่งเชื่อมทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังโดยมีพระราชประสงค์ให้ถนนสายนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาบ้านเมืองและร่มรื่นด้วยต้นไม้ด้วยเมื่อถนนสายแรกแล้วเสร็จในพุทธศักราช2444ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสายที่2อีกสายหนึ่งบรรจบกับสายที่1จากนั้นก็สร้างอีกสายหนึ่งให้บรรจบกับสายที่2มาแล้วเสร็จในพุทธศักราช2446ถนนทั้ง3สายนี้คือถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในนั่นเอง
10: ขอบคุณขาวมณีมากนะจ๊ะว่าแต่เธอทำได้ยังไงอ่ะ
12: นั่นสินั่นสิ
11: ความลับ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ทลายเครือข่ายผลิตสินค้าปลอมยึดสินค้าอุปโภคบริโภคเพียบเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มนายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาแถลงผลการกวาดล้างและบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้ารวมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมลดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งนี้ของกลางที่จับกุมได้เป็นสินค้าเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายเพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันปลอมและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วอัตราโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับสูงสุด 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการจับกุมเป็นผลจากการสืบสวนขยายผลจนพบเครือข่ายนี้ลักลอบขนส่งสินค้าไปจำหน่ายยังร้านค้าต่างๆทั่วประเทศซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากสินค้าเหล่านี้ผลิตโดยการนำส่วนผสมที่ไม่ได้มาตรฐานมาบรรจุซองที่ไม่ถูกสุขอนามัยอาจมีสารเคมีปลอมปนอยู่กับสินค้าและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้บริโภค

0: เนื่องจากสินค้าเหล่านี้ผลิตขึ้นโดยการนำส่วนผสมที่ไม่ได้มาตรฐานมาบรรจุซองที่ไม่ถูกสุขอนามัยอาจมีสารเคมีปนปนอยู่กับสินค้าและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้บริโภคจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนศีสะ
10: ศีสวัสดิ์วันนี้พี่ก้อยไม่ไปโรงเรียนหรอ
11: พี่ก้อยปวดศีสะจ้าให้พี่เก่งช่วยไปลาคุณครูที่โรงเรียนแล้ว
10: ปวดศีรษะนี่หมายถึงปวดหัวใช่ไหมศีรษะวัด
11: ใช่จ้ะพี่ชินมาศศีรษะหมายถึงหัวไง
10: แล้วศีรษะเนี่ยสะกดยังไงหรอ
11: สอสาราสระอีรอเรือสอฤาษีสระอะ
10: อ้าวสะกดอย่างนี้หรอฉันนึกว่าสอสารารอเรือสระอีสอฤาษีสระอะซะอีก
11: ไม่ใช่จ้ะเพราะเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันกับศิระที่แปลว่าหัวเลยต้องคงรูปไว้ตามเดิมให้จำไว้ว่าเขียนศิระสะอ่านว่าศีสะศีสะหมายถึงหัวเขียนสอสาราสระอีรอเรือสอฤาษีสระอะอ่านว่าศีสะ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาภองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ตำรวจไซเบอร์จับช่างปืนไทยประดิษฐ์พร้อมของกลางอื้อใช้เฟซบุ๊กอวตารโพสต์อวดผลงานหาลูกค้าพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผบช.สอท.สั่งการให้พลตำรวจตรีศิลาการจรักผบก.สอท.5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกก.4ได้จับกลุ่มนายวันชัยอายุ39ปีพร้อมอาวุธปืนลำกล้องอาวุธปืนและเครื่องมือในการผลิตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนทราบว่ามีการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมบัญชีเฟซบุ๊กชื่อกิตทวีคนนอนนาก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นทวีกิตรับซ่อมรถทุกชนิดและเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปัจจุบันคือหนุ่มทวีนอนนานการช่างมีพฤติกรรมโพสต์อวดอาวุธปืนที่ตัวเองผลิตขึ้นรวมทั้งลักลอบขายอาวุธปืนและส่วนประกอบอาวุธปืนแบบออนไลน์เฟซบุ๊กดังกล่าวค่อนข้างระวังตนมากมีการล็อกโปรไฟล์ใช้ภาพอวตารมักโพสต์ขายอาวุธปืนทิ้งไว้ไม่เกิน3ชั่วโมงแล้วก็ลบทิ้งส่วนลูกค้าต้องคุยตกลงราคาในช่องแชทส่วนตัวเท่านั้นรวมทั้งหากทราบว่าลูกค้าหรือคนที่เคยติดต่อไปโดนจับกุมเจ้าของบัญชีก็จะปิดเฟซบุ๊กทันทีแล้วกลับมาเปิดบัญชีใหม่โดยใช้ชื่อและภาพอวตารแตกต่างกันไปเรื่อยๆเพื่ออำพรางตบตาเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสืบสวนจนทราบว่าเจ้าของเฟซบุ๊กดังกล่าวคือนายวันชัยพยานหลักฐานได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าตรวจค้นและจับแหล่งที่คาดว่าใช้เป็นสถานที่ผลิตอาวุธปืนดังกล่าวได้สำเร็จและตรวจค้นพร้อมยึดของกลางเป็นอาวุธปืนยาวลูกกรดไทยประดิษฐ์ขนาดจุด22นิ้ว1กระบอกเหล็กลำกล้องปืนเกลียวด้านในขนาดจุด22นิ้วความยาวขนาดต่างๆกว่า10ลำกล้องกระสุนปืนขนาดจุด22นิ้วจำนวน50นัดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เครื่องมือการช่างต่างๆที่ใช้ผลิตอาวุธปืนรวมทั้งส่วนประกอบชุดไกปืนรวมของกลางทั้งหมด20รายการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้ามีหรือจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึง

0: ั่วขอบเขตประเทศไทย
1: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เกษตรเพื่อประชากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจในการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตซึ่งเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองอัจฉริยะและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยรวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมและชุมชนในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกลสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะพร้อมจัดตั้งโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบรวมไปถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนรวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทุกภูมิภาคสร้างโอกาสสร้างอาชีพรายได้และการยอมรับของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูและเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นหลักในการดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาเศรษฐกิจประชาชนในพื้นที่เร่งรัดช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบรวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่พร้อมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพัฒนาอาชีพเกษตรแก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยสนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมไม้ยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนำโดยดร.พสุโลหานชุนประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการพร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไม้ได้แก่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติสมาคมโรงแรมไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมการแสดงสินค้าสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์จัดงานสมาคมผู้รับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้าพบนายอภิญญาชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานความคืบหน้าและศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้ไทยพร้อมหารือแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีนายณพินทร์ศรีสับพรางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลักการผลักดันอุตสาหกรรมไม้เป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศรวมทั้งเป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไม้บูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในตลาดโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มการใช้จ่ายและการกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวจบข่าวเยาวลักษณ์ไสยคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลัง

0: คนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าแนะกับแนะนำคำว่าแนะกับแนะนำมีความหมายคล้ายกันคำว่าแนะหมายถึงชี้แนวทางหรือวิธีการให้รู้โดยตรงหรือโดยอ้อมเช่นช่างทำผมแนะให้เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่เขาแนะให้ลองอดอาหารเย็นเพื่อลดความอ้วนส่วนแนะนำมี2ความหมายความหมายแรกหมายถึงชี้แนวทางให้ทำหรือปฏิบัติตามเช่นเขาแนะนำให้ฉันสวดมนต์แผ่เมตตาเวลาไม่สบายใจเขาแนะนำฉันให้ไปหาหมอเฉพาะโรคที่โรงพยาบาลจะได้รักษาโรคได้ถูกทางและหายเร็วอีกความหมายหนึ่งหมายถึงบอกให้รู้จักกันเช่นเราควรแนะนำให้ผู้มีอาวุโสน้อยรู้จักผู้มีอาวุโสสูงกว่าการใช้คำว่าแนะนำจะมีความหมายเชิงบวกคือให้ทำสิ่งที่ถูกที่ควรและมีประโยชน์ทั้งสิ้นส่วนแนะอาจใช้กับเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ได
8: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.com

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายกรัฐมนตรีสั่งด่วนรื้อเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลัง 9.3 ล้านคนถูกตัดสิทธิ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า 9.3 ล้านคนโดยกระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงรวมถึงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำมาหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้ความตั้งใจของรัฐบาลในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐคือเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์หรือคนจนตัวจริงได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตกลุ่มเป้าหมายคือเ

0: แบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่าย

ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ายหลังอยู่แล้วก้าวแต้มวิเชียรมาศ
1: ก็ประตูมันสูงสูงนี่นา
2: ใช่วัดพระแก้วเนี่ยใหญ่จังเลยเนาะว่าแต่เรามาที่นี่ทำไมกันน่ะสีสว่าง
0: ก็พวกเธออยากรู้เรื่องรามเกียรติ์ไม่ใช่เหรอที่วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้มีจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงเล่าเรื่องราวรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยละแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับทศกัณฐ์ตัวละครเอกอีกตัวกันก่อนดีกว่าทศกัณฐ์เป็นตัวละครยักษ์ที่สำคัญในเรื่องรามเกียรติ์คำว่าทศแปลว่าสิบกัณฐ์แปลว่าคอทศกัณฐ์จึงมีความหมายโดยตรงว่าผู้มีสิบคอหรืออาจหมายถึงผู้มีหัวสิบหัวทศกัณฐ์มีมือ20มือ
2: โอ้โหทำไมถึงมีมากขนาดนี้ล่ะ
0: เรื่องนี้ต้องเท้าความกลับไปถึงอดีตชาติของทศกัณฐ์จ้าในเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีเนื้อเรื่องตอนที่กล่าวถึงยักษ์ชื่อนนทกผู้มีหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดาก่อนขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรที่เขาไกรลาภนนทกทำหน้าที่นี้เป็นเวลาถึงโกฏปี
2: โกฏปีเท่ากับกี่ปีเหรอ
0: 10ล้านปีจ้า
1: โอ้นานมาก
0: เทวดาบางองค์รังแกนนทกโดยทึ่งถอนผมจนหัวโล้นเกลี้ยงถึงใบหูนนทกแค้นใจมากจึงไปขอพรพระอิศวรขอให้ตนมีนิ้วเพชรเมื่อใช้นิ้วชี้ไปที่ผู้ใดผู้นั้นต้องตายกันความว่าให้นิ้วข้าเป็นเพชรฤทธิ์จะชี้ใครจงม้วยสังขารจะได้รองเบื้องบาทาไปกว่าจะสิ้นชีวิตเมื่อได้พรจากพระอิศวรแล้วนนทกก็เที่ยวแสดงอำนาจด้วยการชี้เทวดาพญาครุฑพญานาคล้มตายเป็นจำนวนมากและนี่ยังเป็นที่มาของคำว่านิ้วเพชรซึ่งหมายถึงนิ้วที่มีฤทธิ
1: ์อ้าวทำไมนิสัยพานเกเรอย่างนี้ล่ะ
2: คงเก็บกดมั้งก็พวกเทวดาอยากไปแกล้งเขาก่อนทำไมล่ะพอมีอำนาจวิเศษก็ต้องเอาคืนมั่ง
1: แต่การใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาก็ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องอยู่ดีและถ้ามีอำนาจขึ้นมาแล้วเอามาใช้ข่มเหงรังแกคนอื่นแบบนี้เขาก็เรียกว่าบ้าอำนาจ
0: วิเชียรมาศพูดถูกและในที่สุดนิ้วเพชรอันมีฤทธิ์ก็นำภัยมาให้นนทก
2: เรื่องเป็นยังไงเหรอสีสว่าง
0: เรื่องก็เอาไว้เล่าต่อตอนหน้านะจ๊ะ

0: นี่เธอ
1: ทำไมอ่ะ
0: เมื่อคืนนะเธอให้ฟังนะ
1: ทำไม
0: ผมไม่ตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคนนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ
1: ว้า
0: วไม่อยากจะเล่าค่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ตันจะถ่ายไปร้อยหนึ่งค่ะ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
2: ิกฤตปลาล์มและเอลนิโยฉุดผลผลิต 30% โรงงานแย่งซื้อราคาพุ่ง 9.80 สตางค์จี้เลิกคุมราคาปาล์มขวดนายมนัสพุทธรัตน์ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทิศทางตลาดปาล์มน้ำมันในช่วงครึ่งปีหลัง2569ขณะนี้ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันเริ่มลดน้อยลงอย่างชัดเจนคาดการว่าจะมีผลผลิตหมุนเวียนในตลาดเหลือเพียงประมาณ 1.1 ล้านตันเท่านั้นสาเหตุหลักที่ทำให้ผลผลิตปาล์มลดลงมาจากสภาวะภัยแล้งหรือปรากฏการณ์เอลนิโญที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ส่งผลให้ปัจจุบันปาล์มน้ำมันขาดคอ

0: เข้ามาควบคุมราคาน้ำมันปาล์มขวดบริโภคจนฝืนกลไกตลาดนายมนัสให้ความเห็นว่าแม้ในขณะนี้ราคาขายผลปาล์มสดจะดูเหมือนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วรายได้ที่เพิ่มขึ้นมานั้นเพียงการชดเชยส่วนต่างของปริมาณผลผลิตที่หายไป 20-30% เท่านั้นเกษตรกรไม่ได้มีกำไรมหาศาลอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจเพราะไม่มีผลผลิตจะขายหากต้องการให้สภาวะเศรษฐกิจพื้นฐานดีขึ้นและเกษตรกรสามารถอยู่รอดได้ภาครัฐควรปล่อยให้ราคาน้ำมันปาล์มขวดลอยตัวตามเพดานที่เป็นจริงตามกลไกตลาดเมื่อผลผลิตมีน้อยราคาก็ต้องปรับสูงขึ้นเป็นธรรมดาเพื่อให้เกิดความสมดุลจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดี

0: หน้า1479ครับ
1: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
2: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
3: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
4: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
5: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
6: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนกำแพงมีหูประตูมีช่องร้านไอศกรีม
8: นี่เธอว่ามะเรียงความของเชเอ็มที่เราขโมยมาส่งประกวดเนี่ยต้องชนะแน่ๆคราวนี้ล่ะพวกเราก็จะได้เอาเงินรางวัลไปใช้หนี้บัตรเครดิต
9: ใช่แถมยังมีเหลือไปช้อปปิ้งอีกนะ
10: ที่แท้เป็นเธอสองคนอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิด
11: เรียงความในระดับมหาวิทยาลัยนั้นน่ะกว่าจะเขียนกันออกมาได้ต้องผ่านการค้นคว้าหาข้อมูลมากมายมาขโมยกันแบบนี้ไม่อายบ้างเหร
10: อเห็นไหมหน้าต่างมีหูประตูมีช่องจริง
11: ๆแค่พูดยังพูดผิดเลยเนี่ยเหรอคนส่งเรียงความอ่ะ
10: ที่ถูกคือกำแพงมีหูประตูมีช่องหมายถึงเวลาพูดหรือจะทำอะไรต้องระวังเพราะถึงดูว่าปกปิดดีแล้วก็อาจจะมีคนมารู้มาเห็นความลับนั้นได้เหมือนเธอสองคนตอนนี้ไงฉันขอโทษ
11: ยอมรับก็ดีงั้นสองสาวผลไม้ก็เตรียมตัวไปสารภาพกับอาจารย์ได้เลยนะจ๊ะ
12: บางทีพระองค์เสด็จไปไหนมาไหนจนจะไม่ไหวแล้วท่านก็ไปเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสักปันใดท่านก็ทำเพื่อจะให้ประสงค์นิกรของพระองค์มีความสุขมีความรักกันมีความสมัครสมานสามัคคีได้สร้างคุณงามความดีด้วยกันเพราะนั้นพวกเรามาวันนี้บางทีแล้วอาจจะคิดว่าทำดีเพื่อในหลวงของเราก็ถูกต้องแต่อย่าลืมว่าการที่จะทำเพื่อบูชาคุณของพระองค์แต่ว่าที่ได้จริงๆก็คือเรานั้นได้เพราะเรากินข้าวเราก็อิ่มอาบน้ำเราก็เย็นอย่างนี้เหมือนเราปฏิบัติตัวของเราเดี๋ยวนี้เราก็ได้อะไรคือได้ความสบายใจถ้าเรามองกลับมาหาเหตุหาผลอย่างที่กล่าวว่ามานั่งดูกายดูใจของเราไม่ต้องดูคนอื่นหลับตาให้เห็นกายเห็นใจเราถ้าลืมตามันเห็นเพื่อนเห็นฝูงเห็นสิ่งอื่นถ้าหลับตานอกลืมตาในเข้าไปรักษาจิตรักษาใจของเราอย่าให้มันปัดแกว่งไปตามอารมณ์ธรรมะวิจยะเลือกเฟ้นสอดส่องเอาสิ่งใดที่เกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเราในขณะนี้เวลานี้สิ่งใดควรแก้ไขสิ่งใดไม่ควรแก้ไขสิ่งไม่ควรแก้ไขคือมันเกิดขึ้นแล้วทำให้เรามีปัญญาเราก็ควรที่จะส่งเสริมสิ่งนั้นสิ่งใดเกิดแล้วทำให้จิตใจของเราเสื่อมแล้วก็หยุดคือมันเสียเวลาที่เราจะต้องไปคุ้นคิดกับสิ่งที่มันทำให้จิตใจของเราเสื่อมเสื่อมจากอนุภาพเสื่อมจากคุณภาพที่เราต้องเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆนั่นแหละคือการปฏิบัติคือการเตือนจิตเตือนใจของเราเข้าไปมองดูพออารมณ์บางสิ่งบางอย่างนั้นถ้าเราส่งกระแสจิตออกไปภายนอกมันมักจะเป็นเพชรเป็นภัยต่อเรา ถ้าเราเห็นว่าความคิดอันใดเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็ถือว่าเราไม่เอาตัวนี้เราเปลี่ยนมาเอาพุทโธซะก็ได้ให้ลืมให้พลิกแพงไวๆถ้าเราเห็นว่าอารมณ์นี้ทุกครั้งถ้าคิดแล้วมันร้อนใจมันเศร้าใจมันเสียใจมันน้อยใจมันลำคาญใจมันอึดอัดใจมันหนักใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องใกล้เรื่องไกลก็แล้วแต่เรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องในครอบในครัวก็แล้วแต่ถ้ามันคิดขึ้นมาแล้วถ้าจิตใจมันไม่สบายรีบเปลี่ยนนะเอานี่มันเป็นเพศเป็นภัยต่อเรากลับมาดูจิตดูใจของเราดิถ้าเรามาดูจิตของเราแล้วมันจะหยุดเพราะนั้นเราจะไปดูที่อื่นทีนี้ถ้าเราตั้งหน้าตั้งตากำหนดดูอย่างนี้แล้วก็รู้มันไปเรื่อยๆแม้เรานั่ง15นาทีมันก็มีกำไรแล้วใจของเราก็สบายอันนี้ให้เราเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเราถึงว่าให้นั่งดูกายเรานั่งดูใจเราถ้าเราไม่นั่งดูจิตของเรามันไม่แน่นอนนะบางทีกายอยู่วัดใจมันพัดเข้าไปที่บ้านกายอยู่วัดใจของเรามันพัดไปหาเรื่องที่จะไปซื้อที่จะไปจ่ายที่จะไปกินที่จะไปเที่ยวกันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่มันไปเป็นไปได้เรื่อยๆทั้งที่เรานั่งอยู่ที่นี่แหละแต่ใจของเรามันออกไปแล้วเนี่ยถ้าขาดตัวรู้เป็นตัวผูกไว้ดึงไว้พระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่าจิตของเราเนี่ยเปรียบเหมือนโคลมหายใจของเราเนี่ยเปรียบเหมือนหลักสติเปรียบเหมือนเชือกสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเปรียบเหมือนไม้เรียวเนี่ยถ้าเราอยากจะให้โคอยู่แล้วก็เอาเชือกผูกคอผูกแล้วก็ต้องมีหลักผูกไว้อีกทีหนึ่งถ้ามีแต่เชือกไม่มีหลักมันก็ไปอีกเหมือนกันแล้วก็ต้องเอาเชือกผูกไว้ที่หลักถ้าเอาเชือกผูกไว้ที่หลักแล้วคอมันไปไม่ได้มันก็ไปได้แค่เชือกกินหญ้าเล็มหญ้าไปวกไปวนมาเมื่อมันรู้ว่าไปไม่ได้มันก็วนไปวนมาก็มานอนอยู่ที่หลักนั่นเองเพราะเขารู้ว่าเขาไปไม่ได้ข้อนี้ก็อุปมาเหมือนกับถ้าเราจะให้จิตของเรามันหยุดไม่ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์เราก็อารมณ์หายใจหรือจะเอาพุทโธก็ได้เป็นหลักเอาสติเป็นเชือกกำหนดไว้ไม่ดูที่อื่นดูเฉพาะใบหน้าเราดูเฉพาะตรงรูจมูกของเรานั่งดูแบบเงียบๆเพ่งดูจ้องดูแบบสบายใจอย่าไปดูแบบลำคาญใจอึดอัดใจดูว่ามันเรื่องอดีตหรืออนาคตเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยซะอดีตเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยอนาคตเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้กำหนดรู้ปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆเอาให้หนักแน่นในปัจจุบันเอาปัจจุบันตัดอารมณ์อดีตอนาคตจิตของเราจดจ่อจ้องอยู่เนี่ยโดยไม่ต้องส่งกระแสจิตไปหาสิ่งอื่นสิ่งใดบุคคลใดใครคนเด่นทำเหมือนโลกนี่เหมือนมีแต่เราคนเดียวนะทำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆมีความเพียรอยู่เรื่อยๆความเพียรคือกล้าทำพยายามทำไม่หยุดไม่ยั้งไม่ขี้เกียจขยันยืนหยัดประหยัดอดทนแล้วพยายามดูอยู่อย่างนี้เรื่อยๆถ้าเรามีความเพียรงานของเราก็สำเร็จสร้างบารมีก็สำเร็จ ถ้าเราขาดความเพียรแล้วก็สร้างบารมีไม่สำเร็จเนี่ยสิ่งใดมันเป็นพิษเป็นภัยต่อใจเราคือเพียรละเพียรละเพียรวางเพียรว่างเพียรเว้นเพียรถอดเพียรถอนเพียรลื้อมันออกไม่ให้สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ในจิตในใจของเราทำใจของเราให้โปร่งโปร่งโล่งโล่งให้เบาสบายไม่ต้องไปหนักอกหนักใจกับสิ่งใดถ้ามันจะมีมาให้เราหนักใจเสียใจรำคาญใจหรือกังวลใจก็รีบกำจัดมันออกคือให้รู้เท่าเอาทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้เท่าเอาทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เห็นแค่นั้นหน้าที่ของเราก็นั่งดูไปเรื่อยดูเท่าไหร่ใจยิ่งสงบถ้าเราดูแบบนี้รู้เท่าไหร่ใจของเรายิ่งสบายพอเรารู้แล้วละธรรมะก็เกิดขึ้นทีรู้แล้ววางจิตของเรามันก็ว่างไม่วุ่นวายรู้แล้วไม่ละธรรมะไม่เกิดรู้แล้วไม่วางจิตของเราก็วุ่นคือมันไม่ว่างนั่นเองนี่แหละแล้วเพียรดูอยู่อย่างนี้เพียรรู้อยู่อย่างนี้นั่งเหมือนกันนั่งนิ่งๆดูมันนั่งให้สง่าผ่าเผยนั่งให้องค์อาจเหมือนราชสีห์นะถ้าตัวมันจะคอมันจะก้มลงก็เงยมันขึ้นเอวมันจะคล่อมลงก็ค่อยยืดมันขึ้นเรียนนั่งให้องค์อาจเหมือนราชสีห์นั่งไม่กระสับกระส่ายไม่โยกไม่ย้ายนั่งให้แน่นเลยฮะอย่างไรแน่นให้นิ่งมันจึงจะเห็นชัดเจนเห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับเรามันจะเห็นชัดเจนถ้าเรานั่งไม่นิ่งมันจะไม่เห็นฮะหาสังเกตถ้าเรานั่งโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปมันจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าใครนั่งนิ่งๆโดยไม่สนใจอย่างอื่นละเราจะเพียรดูกายดูใจของเราอย่างเดียวเพียรดูว่าสิ่งใดมันเกิดขึ้นถ้ามันเป็นทุกข์เราก็ละมันเป็นฝ่ายอกุศลมันเป็นบาปทางบ้านเราเรียกว่าบาปถ้าสิ่งใดมันเป็นกุศลทำให้เราเกิดมีความเฉลียวฉลาดเกิดมีความสบายใจเราก็รักษาไว้แต่ที่นี้ถ้าหากว่าเราดูจริงๆมันก็จะรู้นะถ้ารู้ถ้าเอาทันอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักทำจิตให้ว่างแล้วมันจะรู้คุณค่าทั่วชีวิตตัวเองเองว่าโอ้นี่คุณค่าชีวิตของเราจริงๆมันอยู่ตรงนี้เองเบาทั้งกายเบาทั้งใจอยู่ตรงนี้เวลามันเจ็บมันปวดขึ้นมาทำไงเราลองดูดีๆสินั่งจนให้เห็นมันดับลงไปดูสิมันจะเป็นยังไงบ้างคำว่านั่งจนเห็นมันดับนี่หมายความว่าไม่ต้องหนีจี้กันลงตรงนั้นแหละไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นจะไม่ตั้งอยู่และดับไปอดทนบารมีของเราจึงจะเต็มวิริยะก็เป็นบารมีขันติก็เป็นบารมีสะสมให้เต็มจะให้เต็มก็ต้องมีความอดทนมีน้ำอดน้ำทนไม่อ่อนแอพระพุทธเจ้าของเราสรรเสริญเยินยอยกย่องความอดทนขันตีปรมังตโปติติฆาขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งกิเลสมันเผาเราได้ถ้าเรามีความอดความทนอ้าวกิเลสก็โดนเผาแล้วทีนี้ถ้าเรามีความอ่อนแอมันก็เผาเราถ้าเรามีความเข้มแข็งอดทนเรากลับไปเผามันอีกทีนี้กลับกันเหมือนเราขี้โกรธคือคนอ่อนแอคนไม่โกรธคือคนเข้มแข็งคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคือคนเข้มแข็งไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่โกรธใครเคืองใคร ได้ยินแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็แล้วไปนั่นคือคนเข้มแข็งคนถือเนื้อถือตัวแข็งกระด้างคือคนอ่อนแอกลับกันทีนี้ต่างกันทางธรรมเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเรามีความอดความทนไม่ถือเขาไม่ถือเราแล้วบารมีของเราก็เต็มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีชีวิตอยู่เพื่อจะสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวของเราถึงว่าให้เราสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราให้แน่วแน่ในขณะที่เราทำอยู่เดียวนี้ทำจนให้ชำนาญอยู่สถานที่ใดก็แล้วแต่อยู่ในอิริยาบถใดก็แล้วแต่เราพยายามจะอยู่ในอาการอันสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราตลอดผู้สำรวมได้นะก็คือคนมีความอดทนยังไงไม่งอนแงนคลอนแคลนอ่อนไหวไปตามกระแสของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางอายตนะภายนอกอายตนะภายในกระทบกันเนี่ยเราไม่มีความงอนแงนคลอนแคลนหวั่นไหวกับสิ่งนั้นนี่คือผู้มีความอดความทนมีน้ำอดน้ำทนกิเลสมันก็อ่อนตัวลงไปเรื่อยๆทีนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่สนับสนุนเขาเนี่ยที่เขาอยู่กับเราตลอดไปเพราะพวกเราชอบสนับสนุนเขาเขาขออะไรก็ให้ขอรูปก็ให้ทางตาขอเสียงก็ให้ทางหูขอกลิ่นให้ทางจมูกขอรสให้ทางลิ้นขอการสัมผัสก็ให้ทางกายคือเราให้เขาตลอดการให้ตลอดก็คือเราเนี่ยไปส่งเสริมเขาอุดหนุนเกื้อกูลเขาไว้เขาก็ไม่หนีจากเราถ้าท่านทั้งหลายถามว่าเอ๊ะทำไมมันจึงมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตอบกันง่ายเพราะเราไปสนับสนุนเขาอยู่เราชอบเขาอยู่เขาก็เลยอยู่กับเราก็เลยมีกับเราตลอดแต่ถ้าหากเราไม่สนับสนุนเนี่ยจะขอรูปแล้วก็เฉยจะขอเสียงแล้วก็เฉยจะขออะไรแล้วแต่พอเรารู้อยู่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นมันคือเรื่องกิเลสเท่านั้นเรื่องตัณหาเท่านั้นเราหยุดเราไม่ให้เราจะมีความอดความทนอยู่ตลอดเวลาขอยังไงแล้วก็ไม่ให้แต่ก่อนมันเคยสนุกเราไม่ได้สนุกไม่เห็นเป็นไรเพราะสนุกแล้วมันเป็นทุกข์เราไม่สนุกเราสงบเป็นสุขกว่าสนุกมันเป็นทุกข์วุ่นวายคือเราไม่ให้พูดง่ายมันจะเดินสวนทางกับพวกนี้เพียงแค่เราไม่ให้เท่านั้นแหละเหมือนเราไม่สนับสนุนเขาขอเวลาไหนเวลาไหนก็ไม่ให้ผลสุดท้ายครับก็เลยเฉาไปในตัวเขาเองหรือเขาก็ค่อยๆจืดค่อยจางจากเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆบ้านเราไม่มีข้าศึกอยู่สบายไหมอยู่สบายอยู่สบายเลยถ้าบ้านมีข้าศึกเป็นยังไงวุ่นวายไหมวุ่นวายจะเหมือนในชีวิตจิตใจร่างกายจิตใจของเราเหมือนกันถ้าเราไม่มีข้าศึกหมายถึงพวกกิเลสตัณหาพวกนี้เนี่ยไม่มาก่อกวนแล้วก็สบายสบายมันโล่งมันโปร่งนั่งก็สบายเพราะอิริยาบถนั่งยืนก็สบายเพราะอิริยาบถยืนเดินก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันสัญจรไปมาที่ไหนก็แล้วแต่มันมีแต่คำว่าสบายสบายสบายไม่วุ่นวายใดๆนั่นแหละถ้าหากเราไม่มีข้าศึกในใจเราแต่ถ้าเรามีข้าศึกเป็นยังไงบางทีมาวัดมันก็ห่วงบ้านกังวลเรื่องจะไปกังวลเรื่องจะได้กังวลเรื่องจะทำกังวลเรื่องจะอะไรต่ออะไรหลายอย่างแม้แต่บางครั้งเนี่ยเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วสมมติว่ามันเป็นเรื่องที่มันเคยทำให้เราไม่สบายใจพอเรากังวลมันอีกกังวลว่ามันจะกลับมาหาเราอีกหรือเปล่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับเราอีกหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ใช้คำว่าเพียงแค่กังวลเท่านั้นมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วนั่นคือเหมือนข้าศึกเข้าบ้านแล้วทีนี้วุ่นวายแล้วแม้แต่เรื่องอนาคตที่ยังไม่มาเหมือนกันแล้วก็กังวลอยู่ตลอดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ บางทีกังวลเรื่องจะได้บางทีกังวลเรื่องจะไม่ได้อีกถ้าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีนี้นั่นคือความทุกข์เกิดขึ้นแล้วกับเราบางทีกังวลไปกังวลมาก็เลยอดไม่ได้นั่งอยู่ดีลุกหนีไปเลยบางทีกำลังกำหนดพุทโธพุทโธกำหนดแล้วก็ไม่อยู่ไม่เอาละคลายความเพียรเนี่ยความอ่อนแอมันเกิดขึ้นแล้วทีขาดความอดทนแล้วหมายว่าเราแพ้มันแล้วทีนี้ผลสุดท้ายมันก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือความทุกข์ในถ้าเราแพ้มันความทุกข์เพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้รู้นั่งดูมันดูอย่าดูที่เองเรารู้ว่ามันเกิดที่จิตแล้วก็ดูที่จิตที่ใจของเราแก้ไขก็แก้ไขตรงนั้นแก้ไขของเราคือมองดูอย่าว่าอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของเราความเล่าร้อนนี่อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของเราความทุกข์นี่อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของเราเหมือนเราไปนั่งดูไฟนะมันร้อนเราจะไปร้อนกับไฟเรานั่งดูทุกข์เราก็อย่าไปเอาทุกข์มาเป็นของเราเพียงแค่เห็นว่ามันเป็นเรื่องทุกข์เรื่องเล่าร้อนแต่อย่าไปร้อนกับเขาอย่าไปทุกข์กับมันถ้าเราไม่เอาที่นี่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นไงเป็นพิษเป็นภัยต่อเราไม่เป็นเลยฮะสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเรามันธรรมชาติของเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปธรรมชาติของเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปหน้าที่ของเราก็ดูมันไปดูมันไปดูแล้วไม่เอาคือดูแล้วไม่ยึดรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางแล้วอะไรจะเกิดมามากมายสักปันใดก็แล้วแต่มันจะไม่มีพิษมีภัยต่อจิตต่อใจของท่านทั้งหลายเลยอันนี้หมายความว่าเรานั่งดูแล้วไม่เอาเราใช้ตัวรู้เป็นตัวสกัดกั้นไว้หรือบางครั้งถ้ามันกำหนดยังไม่อยู่กับพิจารณาดังที่กล่าวว่าพิจารณาว่าจะเห็นว่ามันเป็นของเราเพราะไม่ได้เป็นของเราจริงๆภาวนาเลยทีนี้ภาวนาคือการตามรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นอย่าให้จิตของเราหนีไปไหนกายของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้จิตของเราอยู่ตรงนี้เรียกว่ากายกับใจของเรามันตรงกันอยู่ตลอดเวลาดูอย่างอื่นเป็นทุกข์ถ้าดูตัวเรามันไม่ทุกข์เราก็พยายามดูตัวเราไปเรื่อยๆสุขทุกข์เราสร้างมันได้ทั้งนั้นนี่คือการภาวนาก็คือการดูกายดูใจของเราการเตือนจิตเตือนใจของเราให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องอย่าไปคิดในทางที่ถูกต้องมันก็เป็นความสุขถ้าคิดในทางผิดมันก็เป็นความทุกข์เนี่ยว่ามาแก้ไขความคิดตัวเองนะฮะมาแก้ไขความคิดตัวเองอย่าไปแก้ไขอย่างอื่นเอาจุดนี้ให้มันหมดก่อนให้มันเรียบร้อยก่อนอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจมันเลยให้เรามีศรัทธาความเชื่อภาษาทักความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นผลไหมเห็นในปัจจุบันนี่แหละท่านทั้งหลายเห็นในขณะนี้เวลานี้เนี่ยเหมือนเราอาบน้ำเดี๋ยวนี้แล้วก็เย็นเดี๋ยวนี้รับประทานอาหารเดี๋ยวนี้แล้วก็อิ่มเดี๋ยวนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ยิ่งเห็นไวด้วยเพียงแค่เรากำหนดรู้ทุกทีเดียวเท่านั้นแหละเห็นเลยว่าโอ้นี่ถ้ามันหนักใจอยู่กับเบาใจถ้าเบาใจก็เบาใจยิ่งขึ้นไปบางทีเราจะว่ายากสำหรับคนที่ไม่อยากทำจะง่ายสำหรับคนที่อยากทำผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็สร้างบารมีของเราได้ทีนี้คือมีศรัทธาแล้วจะสร้างบารมีได้ถ้าขาดศรัทธาเราก็สร้างบารมีไม่ได้บารมีสร้างมาเพื่ออะไรถ้าเราถามตัวว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราแสวงหาความทุกข์หรือมาแสวงหาความพ้นทุกข์ถ้าเกิดมาเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ก็บารมีเนี่ยตัวที่จะสร้างให้เราพ้นทุกข์ได้ดังที่พระพุทธเจ้าของเราเคยสร้างมาพระอรหันต์ทั้งหลายก็สร้างมาทำไมสร้างพ้นทุกข์ไหมไม่พ้นคนขี้เกียจมีทรัพย์ไหมไม่มีคนขยันเท่านั้นจึงจะเป็นเจ้าของทรัพย์ได้ คนขี้เกียจพบความสุขไหมไม่มีคนขี้เกียจมีแต่ความทุกข์คนขยันเท่านั้นจึงจะมีความสุขเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงสรรเสริญเยินยอยกย่องบุคคลผู้มีความเพียรเพียรดูกายเพียรดูที่จิตที่ใจของเรามีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวก็น่าชมดีกว่าบุคคลที่เกิดมาตั้งร้อยปีแต่ไม่เคยทำความเพียรเพื่อจะละกิเลสเลยไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยชีวิตเกิดขึ้นมาตั้งร้อยปีก็ชีวิตนั้นเป็นหมันไม่มีประโยชน์แต่ชีวิตที่มีประโยชน์คือชีวิตที่เราปฏิบัติกันอย่างท่านทั้งหลายกำลังทำอยู่ในขณะนี้เวลานี้ถ้าท่านใดรักษาจิตรักษาใจของตนเองให้นิ่งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันไม่ให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายเรื่องอดีตอนาคตเลยให้มีจิตมั่นคงอยู่ในปัจจุบันนี้หนักแน่นอยู่ในปัจจุบันนี้เพียรดูเพียรรู้กันอยู่อย่างนี้นั่นแหละท่านทั้งหลายเป็นชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดเลยทีนี้มีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวก็น่าชมพระพุทธเจ้าของเราตรัสไปอย่างนี้เนี่ยชมบุคคลผู้มีความเพียรมีความอดทนมีศรัทธาที่จะปฏิบัติตัวเองคนเราสงบคนเดียวเท่านั้นน่ะมีคุณค่ากับคนทั้งโลกเลยมีคุณค่ากับบุคคลทั้งโลกเลยคนที่ทำตนเองเป็นอันธพาลทำตนเองเป็นคนวุ่นวายคนเดียวก็ทำให้โลกเนี่ยวุ่นวายได้เหมือนกันนี่แสดงว่าความสำคัญที่สุดอยู่ที่ชีวิตของเราทุกๆคนเนี่ยการที่เรามาทำอย่างนี้ถ้าเราถามมานั่งแล้วได้อะไรเราก็ถามดูสิว่าเราได้อะไรแล้วเราจะเอาอะไรทีนี้เรานั่งอยู่เงี้ยได้อะไรแล้วเราจะเอาอะไรลองถามตัวเองสิ่งที่เราได้เราได้สติเราได้ปัญญาเราได้ความเย็นใจความสงบใจนี่คือเราได้นะไม่ใช่ได้อย่างอื่นคือได้ธรรมได้ศีลได้ธรรมได้ความสงบร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตของเราทีนี้เมื่อเราได้ศีลได้ธรรมไว้กับใจของเราแล้วอยู่ที่ไหนที่นี่ถ้าเราเป็นคนมีศีลมีธรรมก็ทำความร่มเย็นเป็นสุขกับสถานที่นั่นอยู่ในครอบครัวเราก็ทำให้ครอบครัวเราของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขเราจะอยู่ในสังคมใดก็ทำให้สังคมนั้นร่มเย็นเป็นสุขถ้าเรามีศีลมีธรรมในใจอุปมาเหมือนต้นไม้ใหญ่ทีนี้ใบดกลูกกระดกด้วยเกิดอยู่ใกล้ทางต้นไม้ใหญ่ใบดกลูกดกเกิดอยู่ใกล้ทางจะทำความร่มเย็นเป็นสุขให้กับบุคคลที่เดินทางเราเดินตากแดดมาเนี่ยเห็นลมไม้ใหญ่แวะเข้าไปอยู่ข้างทางแม่เย็นสบายชื่นใจดีไม่ดีนั่งไปนั่งมาหลับเลยสบายใจดีคนเราสบายใจไม่มีอะไรในใจมันหลับไปถ้าคนมีอะไรในใจแล้วนอนมือไก่หน้าผากพลิกไปพลิกมาก็ไม่หลับผุดลุกผุดนั่งก็ไม่หลับถ้ามันมีอะไรในใจบางทีร่างกายของเราหาวแล้วหาวอีกหาวแล้วก็ไม่หลับเพราะมันมีอะไรในใจของเราแต่ถ้าคนใจว่างๆจะไม่มีอะไรเนี่ยกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่นานก็หลับแบบที่แทบที่จะสั่งได้นะสั่งให้หลับเวลาไหนก็หลับได้เหมือนล็อกกุญแจเลยฮะพอกดปุ๊บมันก็ล็อกปั๊บทันทีเลยพอเปิดปุ๊บมันก็ติดปั๊บทันทีเลยนะเราทำได้ถึงขนาดนั้นแหละถ้าคนใจสบายอย่าปิดก็ดับเปิดก็ติดปิดก็ดับไวไม่เหมือนไม่เหมือนกับใจไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่โอ้ยวุ่นวายร่างกายสังขารของคนเราก็ กับจิตใจของเราก็สัมพันธ์กันเหมือนกันเพราะนั้นถ้าหากเรามีอะไรใจมันหลับยากไม่มีอะไรในหัวใจของเราง่ายคำว่าไม่มีคือไม่มีข้าศึกในใจเราไม่มีความกังวลใจไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจของเราแต่ว่าไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีหวงไม่มีหึงไม่มีห่วงไม่มีอะไรอวรอะไรถึงเวลานอนก็คือนอนอ่ะถึงเวลาตื่นก็คือตื่นแม้จะนอนก็นอนกับพุทโธพุทโธอย่างได้นอนกับพุทโธตื่นกับพุทโธเราไม่นึกถึงอย่างอื่นก่อนเราไม่นึกถึงอย่างอื่นก่อนเคยพูดเปรียบเทียบให้ฟังอ่ะให้เราตื่นขึ้นมาให้เอาพระเปิดปากเปิดตาเราเปิดตาคือตาในถ้าเปิดปากก็คือตื่นขึ้นมาให้ไหว้พระก่อนนี่ว่าอาภะเปิดปากก็เป็นมงคลเนี่ยเพราะการที่เราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นมงคลเนี่ยอาภะเปิดปากคือไหว้พระนั่งสมาธิอาภะเปิดใจทำใจเบิกบานเบ่งบานอยู่ตลอดให้สดชื่นอยู่ตลอดไม่ทำจิตใจให้หดหู่เคิบเคิ้มอึดอัดเศร้าหมองคือสิ่งเหล่านี้เราไม่เอานะพูดง่ายเราไม่เอาถือว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อใจของเราตื่นขึ้นมาทำจิตใจให้สดชื่นอยู่คนเดียวแล้วนั่นแหละกายเดียวใจเดียวได้ยิ่งดีคือพยายามทำให้รู้ว่ากายเดียวใจเดียวได้ยิ่งดีแต่ต้องระมัดระวังมากขึ้นนึกไว้เสมอเลยบอกว่าตื่นขึ้นมาแล้วคิดถึงว่าเราจะทำดีพูดดีคิดดีมองดีก็คือทำกายให้ดีทำวาจาให้ดีทำใจของเราให้ดีไว้อย่างนั้นเวลานอนแล้วก็เอาผ้าปิดปากอีกวายธรรมสังขาอัปมาเนนะสัมปเทศะอันนี้เป็นปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงให้พิจารณาสังขารตัวของเราสังขารคือร่างกายจิตใจสังขารไปนอกร่างกายสังขารไปในจิตใจมองดูทุกจุดทุกส่วนเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอัปมาเดนะสัมปเดทะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยความไม่ประมาทของพวกเราก็คือให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่ในร่างกายสังขารของเราพิจารณาทุกจุดในร่างกายของเรานี่คนเราถ้ากลับมาดูกายตัวเองพิจารณากายตัวเองจิตมันก็ไม่หนีไปอื่นมันก็ไม่ทุกข์นะเอาสังเกตดูที่ท่านทั้งหลายว่าเวลาท่านมีความไม่สบายใจกลับมาพิจารณากายดูสิตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงมาเลยฮะตั้งแต่เส้นผมลงมาเลยมาหาหนังมาหากระโหลกมาหาสมองดูตั้งแต่ผมเราจนจดเท้าดูเท้าจดผมด้วยน่ะดูขึ้นดูลองพิจารณาช้าๆไปเรื่อยๆมันจะหยุดเลยมันจะหยุดที่ว่าโอ้ยหนักใจอึดอัดใจกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะหยุดเลยเนี่ยถ้าเราคิดแล้วมันก็ทำให้เราเกิดมีปัญญาขึ้นมาถ้าเราพิจารณาในกายของเราคิดถึงเรื่องกายของเราซ้ำๆซากๆอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นเครื่องสกัดกั้นกันไม่ให้อารมณ์ภายนอกเข้ามาก่อกวนจิตใจของเราคือให้พิจารณาอยู่ที่กายตัวนี้ดังที่กล่าวมาแล้วว่าให้พิจารณาดูที่จิตใจของเราอีกสองจุดนี้แล้วมันก็เลิกที่นี่ท่านทั้งหลายถ้าเราทำอยู่บ่อยๆเนี่ยคือเราไม่ประมาทดูจนเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆนะแยกแยะมันออกธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุที่เรารวมกันบ้างมันเป็นรูปเป็นร่างของเราเนี่ยพิจารณาดูสิว่าจุดไหนบ้างที่มันเป็นเราเป็นของเราจริงๆถ้ามันยังเห็นว่าเป็นของเราอยู่อ๋อนี่ๆเราคิดผิดแล้วอ่ะคิดผิดมันก็ทุกข์เนี่ยมันทุกข์น่ะดังที่กล่าวในเบื้องต้นว่าถ้าคิดผิดมันจะทุกข์ทันทีน่ะถ้ามันมีเราแล้วมันก็มีเขาด้วยแหละมีโน่นมีนี่มีสารพัดที่จะมีละทีนี้แต่เริ่มต้นมันก็จุดนี้ละก่อน ถ้าเราพิจารณาว่ามันไม่มีของเราแหละเราจะโลภไหมใครเราจะโกรธให้ใครเราจะไปลุ่มหลงทำไมเพราะมันไม่ใช่ของเราเป็นเพียงแค่ว่าเอ้ยร่างกายนี่ตามที่พระพุทธเจ้าของเราได้เปรียบเทียบว่าเหมือนหยิบยืมเหมือนของที่หยิบยืมเข้ามาใช้สิ่งใดที่เรายืมเข้ามามันยังไม่ใช่ของเรานะยังเพราะเรายืมของเขามาใช้เฉยๆแต่มันไม่ใช่ของเราเมื่อถึงเวลาแล้วเราก็ส่งเขาคืนทีนี้ไม่ส่งเขาเขาก็เอาเขาก็ทวงคืนเหมือนร่างกายสังขารของเราเห็นชัดเจนตอนนี้ธรรมชาติทวงคืนไปแล้วหนังของเราเคยแต่งตึงมันก็เหี่ยวลงไปเรื่อยๆผมของเราเคยดำมันก็ขาวสายตาของเรามองยาวๆไกลๆมันก็สั้นฟันของเรามันเคยมันเคยทนเนี่ยมันก็โยกก็คอนเนื้อหนังของเราเคยแต่งตึงมันก็หย่อนยานลงไปเรื่อยๆไม่มีจุดไหนเลยที่นี่ท่านทั้งหลายมันจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเรารักในกายทุกคนเราไม่มีใครอยากแก่แต่มันก็แก่เพราะมันเป็นธรรมชาติเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงของมันเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนถ้าเราพิจารณามาอย่างนี้เด็กมีจริงไหมไม่มีหรอกถ้ามันเป็นเด็กจริงๆมันก็ไม่โตสิโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหนุ่มเป็นสาวมีจริงไหมถ้าหนุ่มสาวมีจริงมีแก่แก่ทำไมแก่ทำไมกับตัวเดียวนั่นแหละแก่แล้วตายไหมก็ตายถ้าแก่จริงๆไม่ต้องตายแล้วแสดงไม่จริงถึงตายตายแล้วเกิดอีกไหมเกิดก็แสดงว่าไม่จริงมันสมมติกันเฉยๆมันเปลี่ยนแปลงเฉยๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ใต้อำนาจของเราไม่มีใครจะเป็นเจ้าของเขาได้อย่างนี้แล้วเราจะไปหลงว่าเป็นเจ้าของมันของเราได้ยังไงเราจะไปคิดว่ามันเป็นของเราได้ยังไงร่างกายสังขารของเราจะไปคิดว่าเป็นของเราได้ยังไงเพราะมันแสดงให้เราเห็นชัดเจนอยู่ว่าไม่มีจุดไหนเลยที่อยู่ตามความต้องการของเราอันนี้หมายก็ว่าข้อวัดปฏิบัติที่เราจะมาเตือนจิตเตือนใจในชีวิตประจำวันของเราเรามองเห็นชัดเจนเนี่ยอ๋อนี่ร่างกายก็เหมือนกันจิตใจก็เหมือนกันเลยไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนหยุดวุ่นวายไหมถ้าเราพิจารณามันก็หยุดวุ่นวายพอเราพิจารณาทำให้เกิดมีปัญญาเราจะรู้จักปล่อยรู้จักวางเมื่อเรารู้ว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเราแล้วเราก็จะผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปเรื่อยๆมันจะต่างกันท่านทั้งหลายในวาระจิตนี่อ่ะท่านทั้งหลายจะมีบางท่านเคยทำงานอยู่ที่ธนาคารเคยนับเงินให้ลูกค้านับทั้งวันนั่นแหละแต่ท่านมีความรู้สึกยังไงเฉยๆเพราะนั่นไม่ใช่เงินเราน่ะเงินคนอื่นน่ะหน้าที่ของเรานับให้เขาเฉยๆก็เฉยๆแต่เวลาเงินเดือนออกเป็นยังไงโอ้มันต่างกันเลยเวลาจิตทีนี้ถ้าเงินเดือนออกมันปลื้มแล้วทีนี้บางทีมันกระโดดโลดเต้นแล้วใช่ไหมเวลาจิตมันต่างกันนะฮะเวลาความต้องการถ้าเราถือว่ามันเป็นของเรามันจะเป็นอย่างนั้นถ้าว่าถือว่ามันไม่ใช่ของเรานับแล้วก็แล้วไปแล้วไม่ได้คิดถึงมันว่านับกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านวันนี้ถ้าเป็นของเราโอ้โหทุกสตางค์เลยเนี่ยทียิบเลยเนี่ยมันจะต่างกันนะที่เนี่ยวาระจิตตัวนี้ลักษณะที่เรากลับมาเพ่งดูกายดูใจของเราก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเรากลับมาเพ่งดูมันแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราจะไปทุกข์กับเขาทำไมที่นี่เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรานอกจากเราจะไม่มีปัญญาถ้าคนเราไม่มีปัญญาเห็นไหมชอบไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของตัวเองชอบไปเอาเรื่องอย่างอื่นมาเป็นเรื่องของตัวเองส่วนมากก็มักจะเป็นอย่างนี้อยู่กันเรื่อยๆนี่หมายว่าช่วงนั้นคือปัญญาไม่เกิดเรื่องตัวเองยังแก้ไม่หมดนะยังแก้ไม่หมดยังเยอะแยะเลยเอาเรื่องนั้นมาทับลงไปเรื่อยๆเอาเรื่องนี้มาทับลงไปเรื่อยๆแล้วอยากพ้นทุกข์อ่ะอยากพ้นทุกข์แต่ว่าขนเข้ามาเรื่อยๆอุปมาเมื่อเราหาบของเนี่ยอยากเบาแต่ขนของขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ยิ่งหนักลงไปหนักลงไปเรื่อยๆแล้วทีนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะเบาทีนี้เพราะเราไม่ได้ขนออกมีแต่ขนเข้าเรื่องของตัวเราของตัวเรายังไม่หมดเราก็ไปเอาเรื่องแต่ของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราแล้วอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่เราไปทำแต่เรื่องที่มันเพิ่มทุกข์ ต่ไม่ใช่ทำให้เรื่องที่จะทำให้เราพ้นทุกข์แล้วก็เลยอยากพ้นทุกข์แต่ปากเฉยๆแต่ว่าใจมันไม่ได้ทำไปอย่างที่เราคิดนะนะมันสวนทางกันเหมือนนักปราชญ์ท่านบอกว่าอยากได้ดีไม่ทำดีนี่มีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอถ้ารอแต่ดีดีแต่รอเลยไม่ดีเลยเลยไม่ดีเลยชีวิตของเราบางครั้งเหมือนกันจะไหว้พระซะก่อนก่อนนอนบางทีโอ้ยวันนี้เอามาอ้างเลยนะไปเดินเยอะวันนี้เหนื่อยแล้วตอนนอนหลับตื่นขึ้นมาสบายก่อนค่อยไหว้กว่าจะตื่นขึ้นมาอ้าวไม่ทันอีกแล้วบางทีก็เลยไม่ได้ทำเลยเพราะนั้นผัดวันประคันพุ่งไปเรื่อยๆเลยไม่ได้ทำเลยนี่ตอนนี้ปัญญาไม่เกิดไงพระพุทธเจ้าของเราจึงตรัสไว้ว่าการที่เรารู้ว่าเราจะทำความดีอย่าผัดวันประกันพรุ่งคนที่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่คนมีปัญญาเมื่อเธออยากทำดีต้องรีบทำดีถ้าเธอไม่ทำดีจิตของเธอจะเปลี่ยนแปลงพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสไว้เพราะนั้นหัดเป็นคนมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองจริงใจต่อตัวเองจริงจังต่อการกระทำของตนเองคือเราอยากทำทำเลยไม่ได้เสียตุ้งเสียตังค์แล้วบางทีถ้ามันขี้เกียจแล้วก็คิดว่าเอ้ยเรานั่งคุยกันทั้งวันเลยนั่งได้ก่อนนอนเรานั่งสมาธิสัก10นาที20 30หรือชั่วโมงทำไมเราจะนั่งไม่ได้นั่งสร้างความดีแท้ๆเอามาเตือนใจเราบางทีถ้ามันวุ่นวายนี่วุ่นวายแล้วก็วุ่นวายมาทั้งวันนะแล้วหยุดวุ่นวายสักชั่วโมงหน่อยไม่ดีหรือหยุดวุ่นวายนะไม่ต้องคิดอะไรนะหายใจเข้าพุทหายใจทอออกโทอย่างเดียวทำแล้วมันเย็นใจสบายใจทำไมทำดีอย่างนี้เราไม่ทำทำไมขี้เกียจทำไมขี้เกียจกันบางท่านอาจารย์ไม่ขี้เกียจหรอกถ้าไม่ขี้เกียจแล้วก็ขยันถ้าไม่ขยันก็ขี้เกียจนั่นแหละถ้าคิดไม่ดีคิดได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแต่ความคิดดีเนี่ยน้อยเดียวเท่านั้นอ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายดูหน้าตาอะไรมันพาเราทำอย่างนี้ดูให้มันชัดเจนนะดูมันชัดเจนนิ่งดูสงบดูมันถ้าวุ่นวายดูมันไม่รู้นะคนคิดมากคือคนไม่รู้ถ้าใครอยากรู้คนนั้นต้องหยุดคิดคนรู้เขาไม่คิดมากหรอกคนคิดมากคือคนไม่รู้สวนทางกันนะคำรู้ตัวนี้มันต่างกันคำว่ารู้ตัวนี้นะคนรู้นั้นมีมากแต่คนรู้จริงน่ะมีน้อยคนอยากทำดีนั้นมีมากแต่คนทำดีนั้นมีน้อยเนี่ยคนรู้จริงๆน่ะถึงมีน้อยแต่คนรู้ไม่จริงน่ะมีมากแม้แต่ตัวเราก็เป็นเหมือนกันไม่ว่าตัวใครละทุกท่านลองสังเกตดูชีวิตของเราก็แล้วกันเนี่ยถึงว่าถ้าคิดมากมันไม่รู้เอาตัวไหนมาเป็นหลักว่ามันไม่รู้ถ้าคุณรู้จริงๆคุณอย่าทำสิคุณก็รู้อยู่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีทำไมคุณทำแต่ที่คุณรู้ว่าไม่ดีแต่คุณทำนั่นคือคุณไม่รู้ประเภทนี้มีมากแต่คนรู้จริงๆรู้ปุ๊บเขาไม่ทำเลยเมื่อรู้ว่านี่ไฟมันช็อตนะจุดนี้น่ะใครจะเอามือไปใส่รู้ว่านี่มันเป็นอสรพิษนะเป็นงูเห่างูจงอางนะเป็นเสือนะใครจะเข้าไปในดงนี้เขาไม่เข้าไปถ้าคนเขารู้จริงๆนอกจากคนไม่รู้เท่านั้นน่ะเข้าไปงูเห่างูจงอางมันกัดเอาเมื่อเรามาพิจารณาถึงจุดนี้น่ะทีนี้แต่เหมือนคนรู้จริงๆกลับมาดูอารมณ์ของเราทีนี้อารมณ์อะไรเป็นพิษเป็นภัยมันยิ่งกว่างูเห่างูจงอางอีกท่านทั้งหลายเขาหยุดทันทีเลยหยุดเลยถ้าผู้รู้จริงๆถ้าผู้สงบแล้วนะไม่เอาเลยฮะพอเพียงแค่เราไม่เอาถ้ามันจะหยุดเลยท่านทั้งหลายเรามาสังเกตดูชีวิตของทุกคนละเราจะผ่านมาทั้งนั้นบางทีไม่ใช่เรื่องอื่นนะโลกเขาสมมติว่าอันนี้เป็นพ่อเราแม่เราอันนี้เป็นลูกเราเป็นพี่เราน้องเราเป็นเพื่อนเป็นฝูงเราเราทำไมเราไปทะเลาะเบาแหวงกันเราไปทำไมไปทะเลาะเบาแหวงกันก็เพราะเราไม่รู้นั่นแหละ มันไม่รู้กิเลสบังตาตัณหาบังใจนั่นเพราะใจของเราไม่สงบเห็นไหมถ้าหากเรารู้จริงๆนะมันเรื่องอะไรที่เราจะไปทะเลาะกับคนอื่นเขาไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละท่านทั้งหลายบัณฑิตไม่มีโอกาสที่จะไปคิดเรื่องทะเลาะกับคนอื่นเลยมีแต่คนพาลเท่านั้นกิเลสเหมือนคนพาลน่ะตัณหาก็เหมือนมหาโจรมันจะพาเราไปหาเรื่องพาลกันอยู่เรื่อยหาเรื่องทะเลาะกันอยู่เรื่อยอันนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องของคนรู้เลยคนรู้จริงๆคนนี้ท่านทั้งหลายไม่โวยวายหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาฝึกแล้วเนี่ยฝึกให้ตัวรู้จริงๆเกิดขึ้นในใจของเราแล้วต่อไปเราจะเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยต่อตนเองไม่มีพิษไม่มีภัยต่อสังคมไม่มีพิษมีภัยต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นเลยแน่นอนเลยท่านทั้งหลายเราจะยกตัวอย่างน่ะบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดแล้วไม่สร้างกรรมสร้างเวรใหม่แต่จะเอากรรมเวรเก่าออกตัวใหม่ไม่ให้เข้าเอาตัวเก่าออกอันนี้หมายความว่าพยายามปฏิบัติให้ชำระชะล้างกรรมเก่าออกให้หมดแต่กรรมใหม่ในทางที่ไม่ดีนะไม่ทำแต่ทำแต่กรรมดีอย่าว่าเทน้ำใสไล่น้ำขุ่นน้ำขุ่นก็คือกรรมเก่ากรรมไม่ดีที่เราทำไว้น้ำใสก็คือความดีในปัจจุบันเทก็ไปเทก็ไปเทก็ไปเทก็ไปถึงว่าให้มันชำระชะล้างจิตใจของตนเองให้ขาวรอบตามที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้ทุกวันทุกเวลากาลสถานที่ให้ท่านทั้งหลายได้มีสติได้มีปัญญาคุ้มครองตนเองอยู่ตลอดเวลาดังที่กล่าวมานี่แหละคือเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจเราเราอยู่ที่ใดก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นเลยถ้าคนไหนเคยบ่นคนนั้นก็จะหยุดบ่นธรรมะไม่ให้อ้าปากเลยถ้าคนไหนเคยบ่นมากๆก็จะไปอ้าปากบ่อยๆทีถ้าเรื่องมันจะบ่นให้คนอื่นงับปากไว้อย่าไปอ้าปากแสมก็หยุดบ่นเท่านั้นแหละคนเราไปยากอะไรง่ายง่ายท่านทั้งหลายถ้าคนไหนมือไวน่ะก็รักษามือเราไว้เราเคยตบเคยตีใครก็แล้วแต่เอามือล่วงกระเป๋าไว้อย่าเอาออกมันก็หยุดแล้วท่านทั้งหลายคือเราหาอุบายไงหาอุบายสอนใจเราอยู่เรื่อยๆนี่ถ้าเราอ้าปากขึ้นมันเป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นมันสร้างความทุกข์ให้คนอื่นสร้างความทุกข์ให้ตัวเราแล้วก็อย่าอ้าปากมันคืออย่าไปพูดสิ่งใดที่มันจะทำที่มันเป็นเสี้ยนเป็นน้ำทิ่มต่ำคนอื่นหยุดนะฮะทำก็หยุดพูดก็หยุดแม้แต่คิดก็หยุดเรื่องคิดในใจแล้วก็ไม่คิดเลยคิดจะไปเบียดเบียนคนมันเบียดเบียนคนนี้ทำให้เขาเสื่อมลาภเสื่อมยศเขาหรือทำให้เขามีความทุกข์หยุดคิดเลยท่านทั้งหลายพอเราหยุดเราก็ไม่ได้เสียตุ้งเสียตังอะไรท่านทั้งหลายความดีนี่จะเกิดขึ้นกับใครก็เกิดขึ้นกับบุคคลผู้ที่ทำเองดีที่สุดคือธรรมะพระพุทธเจ้าถูกต้องที่สุดคือธรรมะพระพุทธเจ้าดีที่สุดทำแล้วไม่ทุกข์ใจถูกต้องที่สุดทำไปแล้วก็ไม่ทุกข์ใจนั่นแหละคือยอดธรรมะพระพุทธเจ้าทำให้เราเบาใจทำให้เราสบายใจออกบ้านมาก็สบายกลับบ้านไปก็สบายยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าบ้านของเรามันเคยร้อนตอนนี้เราจะทำให้บ้านของเราเย็นบ้านของเราก็คือกายเราใจเรานี่แหละทีนี้หากว่าคนไหนอยู่ใกล้คนมีศีลมีธรรมถึงแบบมันสบายใจมันเย็นใจมันมีคุณค่ามีราคาขึ้นถ้าเราอยู่ใกล้คนมีศีลมีธรรมไม่ร้อนใจถ้าเราลองไปอยู่ใกล้คนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมดุริยางค์ทั้งหลายมองตามันก็ร้อนใจแล้วร้อนใจเราแล้วคือกระแสจิตของเขามันร้อนมองดูแล้วมันบุบปับบุบวามไปหมดในตัวของเรายิ่งท่านหลายเนี่ยชอบสงบจิตชอบใจอย่างเงี้ยเวลาเราไปนั่งใกล้กับคนใจไม่สะอาดท่านทั้งหลายคือใจมันล็อกแรกเนี่ยใจมันคิดโน่นคิดนี่คิดในทางที่ไม่ดีกับเราบ้างกับคนอื่นบ้างสังเกตดูใจของเราจะวุ่นวายทันทีมันจะไม่สงบมันจะไม่เยือกเย็นฮะถ้าท่านไหนอยู่ใกล้กับผู้ที่ท่านสงบเย็นใจสบายใจแล้วนั่งอยู่แล้วก็รู้สึกมันสบายใจอยากอยู่ใกล้อยากพูดจาปาใส คือฟังแล้วก็สบายใจนี่มีความสุขใจสบายใจเนี่ยผลที่เราจะได้รับเกิดขึ้นจากการฟังธรรมหรือที่เรามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็คือความสุขใจของพวกเราความสบายใจของพวกเราสิ่งใดมันเป็นทุกข์ดังที่กล่าวแล้วอย่าคิดมันคิดผิดมันเป็นทุกข์คิดถูกมันเป็นสุขแล้วกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็แก้ไขอยู่ตรงนี้ถ้ามันทำยังไงที่นี่เราจะรู้ว่าผิดถูกก็ดังที่กล่าวเลยว่าถ้าเราไปมองเห็นว่าเราถูกมันจะผิดถ้าเรามองดูว่าเอ้ยความผิดมันเกิดขึ้นที่ตัวเราเราแก้ไขมันไปเรื่อยๆเราจะเป็นคนถูกที่นี่ให้มองเห็นโทษที่มันเกิดขึ้นกับเราเราแก้ไขมันไป
0: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมาร
13: ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
14: รู้หรือไม
15: ่ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
16: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
17: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
18: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่มไทย 26-30 กรกฎาคมนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใต้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนสภาพคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขณะที่อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขณะที่เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงเวลาดังกล่าวกรมอุตุนิยมวิทยายังโพสต์ว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนซึ่งอยู่บริเวณจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคมนี้โดยพายุลูกดังกล่าวไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามผู้ที่มีแผนเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางอย่างใกล้ชิดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
17: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
19: คือนางฟ้าลอยลับ
14: กลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์

0: แดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนมรดกบ้านเช่า
11: จะไปไหนยายเล็ก
12: ไปบ้านตาเอกจะเอาค่าเช่าบ้านไปให้นะสิ
11: อ้าวไหนแกบอกว่าเขาถูกรถชนตายเมื่อเดือนที่แล้วไม่ใช่เหรอ
12: ก็เอาไปให้ลูกตาเอกเขาแทนไง
13: ทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะกฎหมายว่าไว้การทำสัญญาเช่าที่เช่าบ้านเป็นการตกลงกันเฉพาะตัวระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเมื่อผู้

0: เช่าหรือผู้ให้เช่าตายไปสิทธิ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่สิทธิ์ของบุคคลอื่นนอกสัญญาเช่นลูกหลานฉะนั้นสัญญาเช่าต้องระงับด้วยค่ะแบบนี้ต้องรีบไปติดต่อว่าใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แทนก่อนนะคะจึงเช่าบ้านต่อได้ค่ะ
1: จริงหรองั้นฉันต้องรีบไปคุยเช่าต่อด่วนแล้วไปแล้วนะ
2: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายกรัฐมนตรีสั่งด่วนรื้อเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลัง 9.3 ล้านคนถูกตัดสิทธิ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า 9.3 ล้านคนโดยกระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงรวมถึงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำมาหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้ความตั้งใจของรัฐบาลในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐคือเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์หรือคนจนตัวจริง

0: ประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081

0: 616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนรหัสไปรษณีย
1: ์พี่พศคะพี่พศยุ่งอยู่หรือเปล่าคะใจดีขอรบกวนสักครู่นะคะ
0: พี่ไม่ยุ่งหรอกจ้า
2: ดีใจกับใจดีเขียนจดหมายถึงคุณตาคุณยายครับ
1: แต่สับสนเรื่องรหัสไปรษณีย์ค่ะพี่พศใจดีจำได้ว่า 80,000 แต่ดีใจบอกว่า 83,000 ค่ะ
0: รหัสไปรษณีย์บ้านคุณตาคุณยายน่ะ80310จ้ะ
3: 80310หรือคะ
0: ใช่แล้วจ้ะเวลาที่เราจะอ่านเลขรหัสไปรษณีย์เราจะต้องอ่านเรียงตัวจ้ะไม่ได้อ่านแบบจำนวนเต็ม
2: แบบนี้นี่เองก่อนนี้ดีใจเข้าใจผิดมาตลอดเลยครับอ่านแบบจำนวนเต็มทุกครั้งเลย
0: ไม่เป็นไรจ้าแต่ต่อไปนี้ดีใจกับใจดีต้องจำไว้ว่าเวลาจะอ่านเลขรหัสไปรษณีย์จะต้องอ่านแบบเรียงตัวจึงจะถูกต้องนะจ๊ะ
2: ครับทราบครับ
0: น้องๆทางบ้านอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ